0: รัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่า จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤติไนไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำ cleansing กันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ พลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัตทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชายบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิคานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโพธิ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ไ ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่น

0: อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพนักงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
0: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
1: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
1: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับ ไม่

0: ก็จะเป็น6 ล้อ10 ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีน้ำเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1 รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขอญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส่วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาคือ
0: ต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เรื่องท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34 บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3 สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นแล้วก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094 ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ภาพปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการเปิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลด์เทนนิสเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟิลด์เทนนิสเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชลาไสยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็น individual หรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็ GLO มีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ.2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า super licenseภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะและในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก็คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอสสที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: เพิ่มขึ้นมาค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สินของกองมรดกครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทําความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่

0: เป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบจริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมคิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 เพื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภาณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับจาวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ก็มีการรายงานล่าสุดเสียชีวิตไปแล้ว33ศพเลยนะครับอาจจะมีบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเนี่ยประมาณ34-35ศพก็เป็นได้เลยนะครับบาดเจ็บก็ประมาณ20กว่ารายเลยนะครับก็เกิดเหตุประมาณเวลา1กว่าป่าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงที่ซอยลาดพร้าวเลยถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเหตุจุดจักที่กรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยสุทธิสารที่ถนนผลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิเข้าร่วมดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีพร้อมทั้งคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งสมัยที่สองก็พร้อมผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์คุณธีรพัฒน์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างตอนแรกรายนี้นะครับล่าสุดก็30กว่ารายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก10-18รายแต่ล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุติดตามผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเกิดกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ทั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ส่งไปจับไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็น่าเสียใจมากนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณจุพิจิตรสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าวันที่15-17กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับในช่วงนี้พอท่านนำคณะไปเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไปเจรจาในกรณีที่ไทยถูกไต่สวนตามมาตรา301และมาตรา122ตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า Trade Act 1974ซึ่งมาตรา122เนี่ยนะครับกำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยการเจรจาในครั้งนี้มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของการส่งออกของไทยในการเจรจาครับทางอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยมี2ประเด็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นมีความละเอียดอ่อนสูงเนื่องจากไทยนั้นได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสูงแม้อันดับที่7เนี่ยนะครับก็คิดมูลค่ารวมประมาณ 50,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภารกิจหลักของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือเรียกว่า Agreement of Reciprocal Trade หรือเป็นการเรียกว่าต่างตอบแทนกันเพื่อปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เนี่ยพยายามที่จะให้กลับมาอยู่ที่ 10% ซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าอเมริกาไม่น่าจะยอมเนี่ยนะครับโดยย้อนยิ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ค่อยยอมกับกลุ่มประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยซึ่งมีประชากรเล็กน้อยมากเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่สนสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลดลงมาหรือก็รัก 11% น่าจะเป็นไปได้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับคุณสุภจีเนี่ยเขากล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยเสียเปรียบด้านภาษีเนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังขาดกฎหมายระหว่างประเทศรองรับกันในเรื่องของแรงงานบังคับซึ่งไทยกำลังเร่งออกกฎหมายและมีกระบวนการพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตในเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตจะมีจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย แสดงความกังวลว่าไทยเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านกลางจากประเทศจีนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไทยก็ยังมีข้อยืนยันต่อสินค้าสามหมู่สารกำหลักได้แก่เครื่องจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีสัดส่วนการผลิตจริงในประเทศนะครับเป็น local content เนี่ยสูงถึง 70-90% และไม่มีรายการใดๆเนี่ยที่ต่ำกว่า 60% พร้อมกันนี้จะชี้เห็นมูลค่าการได้เปรียบรวมทางค่าของไทยเนี่ยกว่า 30% แท้จริงแล้วเป็นผลผลิตจากบริษัทในประเทศอเมริกาที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วส่งกลับไปดูกันง่ายๆคือเรียกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมามีโรงงานในเมืองไทยแล้วก็ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศอเมริกาเองคุณสุภจีก็กล่าวว่าในการเจรจาประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นการเจรจาที่ประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาผมคิดว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเผชิญหน้ากับประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้แทนทางการค้าของอเมริกาเนี่ยกับไทยเนี่ยคงจะต้องเผชิญหน้ากันอย่างเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดเลยเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเส้นแดงที่ไทยจะไม่ยอมอ่อนข้ออย่างเด็ดขาดในการเจรจาคือประเด็นมาตรฐานการสร้างฐานเร่งเนื้อแดงซึ่งเราไม่ยอมลดมาตรฐานในเนื้อสัตว์ตามข้อเรียกร้องของประเทศอเมริกานอกจากนี้เนี่ยนะครับยังยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการเจรจาทางการค้าและก็ออกจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาอาจห้ามไม่ได้ไม่ให้ไทยค้าขายกับประเทศมีข้อกังวลอย่างจีนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยไว้ทั้งนี้ในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เตรียมจะเสนอรายการทั้งหมดสินค้า4กลุ่มซึ่งเป็น exemption exempt list เนี่ยครับเพื่อคอยยกเว้นภาษีในการนำเข้าสินค้าอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นข้าวหอมมะลิโดยจะสื่อสารกับอเมริกาเพิ่มภาษีการส่งผลกระทบการเติบโตโดยตรงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนอเมริกันเองซึ่งจะเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาผลิตเองและจะไม่ได้หาแหล่งทดแทนได้ยากนะครับจริงๆแล้วประเทศอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้วในเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสูงมากแล้วคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเมืองชิคาโกฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันเมืองลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกนิวยอร์กเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยผมก็ศึกษาที่อเมริกาจนจบปริญญาเอกเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ถ้าไม่อยากไปจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าอันตรายมากมีการปล้นชิงทรัพย์กันแล้วก็ในกรณีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีความปลอดภัยเลยเนี่ยนะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันครับก็ในเรื่องของศึกสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยครับโดยเพราะยิ่งเนี่ยยังยิ่งเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหการโจมตีครั้งใหม่เกิดขึ้นในอิหร่านและก็ที่ประเทศคูเวตนะครับเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสัก2สัปดาห์แล้วเนี่ยขณะที่ทางรัฐบาลเตหะรานและที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็เผชิญหน้ากันในเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยโดยใช้คำแถลงที่ขัดแย้งกันว่าเส้นทางที่สำคัญที่สุดในการเปิดให้สัญจรไปมาได้สำนักข่าว AFP รายงานวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการโจมตีครั้งใหม่ในเขตตะวันออกกลางเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านเนี่ยนะครับและคูเวตเนี่ยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยคู่ขัดแย้งเนี่ยยังคงเจอหน้ากันเรื่องช่องแคบเฮอร์มุชที่คิดเห็นไปคนละทางนะครับอิหร่านเองรายงานว่าถูกถล่มที่เกาะทางตอนใต้ถึง2แห่งขณะที่คูเวตถูกอิหร่านในการโจมตีที่ตั้งของสหรัฐอเมริกาหลายครั้งรวมทั้งทางด้านชายแดนและท่านจุดจ่อน้ำมันนอกชายฝั่งการโจมตีที่ยังไม่ได้มีผู้ใดอ้างความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลเทหะรานและกรุงวอชิงตันตอบโต้ใส่กันเป็นอย่างเรียกว่าอร่อยมันย่องเลยเนี่ยนะครับครั้งที่3ในสัปดาห์นี้โดยการควบคุมช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญขณะที่การเจรจาเพื่อต่อรองต่อยอดในเรื่องของป้องกันและยุติสงครามตะวันออกกลางเนี่ยยังอย่างถาวรเนี่ยต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนเช่นเดียวกันพูดง่ายๆหมายความว่าตกลงไปตกลงมาแล้วก็ยกเลิกกันตลอดไม่มีความแน่นอนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะที่สงครามจะเริ่มต้นในการโจมตีอิหร่านอย่างไม่ทันตั้งตัวของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเองก็แถลงวันที่28กุมภาพันธ์ว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีแต่ขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเทหะรานเนี่ยยืนยันว่าจะควบคุมช่องแคบเฮอร์มุชในขณะที่ ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับบอกว่าในเรื่องของการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะครับการประทะกันในช่วงที่เกิดขึ้นจากประเทศของอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือสินค้าช่องแคบดังกล่าวเนี่ยทำให้ลูกเรือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องสละเรือเนี่ยเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับหลังเหตุการณ์ที่ดังกล่าวในกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าช่องแคบโฮร์มุซเนี่ยจะปิดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมและจนกว่าการแทรกแซงของประเทศอเมริกาในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องสิ้นสุดลงตามรายงานของสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านกองบัญชาการของกองทัพสหรัฐตอบโต้ตามมาว่าช่องแคบนั้นเนี่ยเปิดให้เรือทุกลำเนี่ยที่ต้องการแล่นผ่านอย่างถูกกฎหมายและระบุว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำการและติดตามพร้อมอย่างยิ่งที่จะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือดังนั้นเนี่ยนะครับพร้อมกันว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้ให้ช่องแคบโฮร์มุซในการเจรจาคงหลังไหลเวียนได้การควบคุมเส้นทางที่ทั้งเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอิหร่านโดยที่ได้เปรียบผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ยกล่าวว่าวันอาทิตย์เนี่ยในเรื่องของให้ความสำคัญมากกว่าระเบิดปรมาณูหลายสิบลูกแล้วก็เย็นวันอาทิตย์เนี่ยคือของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีขีปนาวุธศัตรูอย่างน้อยเนี่ย10 ลูกจะทำอะไรได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีน่าจะมีเป็น100 ลูกทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขีปนาวุธเนี่ยที่เป็นทั้งหมด10 ลูกเนี่ยใส่ก่อเกชเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนช่องแคบโฮมุสเนี่ยแล้วก็การรายงานโจมตีเกาะฟารุสเนี่ยนะครับทางตะวันออกของเกชเนี่ยช่องแคบในอาฟริกาเนี่ยระบุว่าทำให้คนงานด้านโทรคมนาคมเสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก2 คนหลังจากนั้นไม่นานนะครับคูเวตก็เปิดเผยว่าด่านชายแดนทางบก3 แห่งเนี่ยทางตอนเหนือได้รับความเสียหายจากการโจมตีและก็แท่นขุดเจาะน้ำมันทางด้านชายฝั่งทางตอนใต้ถูกโจมตีด้วยโดรนฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับและรัฐบาลอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ2 ลำช่องแคบของมุสด้วยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งหมดจนเกิดเรือไฟไหม้อยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสงครามนั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ดีก็ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับมันเป็นสงครามด้วยอาวุธก็เป็นเรื่องของพ่อของพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าใหญ่จะปล่อยอาวุธออกมามากสุดเลยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดการโจมตีเป้าหมายประมาณ140 แห่งและสื่ออิหร่านเนี่ยรายงานว่าเกิดระเบิดในบันดาอันมัสเนี่ยครับแล้วก็ชีจัสและบนเกาะเกสรวมถึงจังหวัดในคูเชสตานโดยมีสารสีวิต1 นายในเมืองจัสทางตอนใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยของอเมริกากล่าวกับซีเนียนว่าเราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักเมื่อคืนนี้โดยยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันเมื่อวันเสาร์พวกเขายอมทุกอย่างจู่ๆก็2 ชั่วโมงหลังจากนั้นยังโจมตีเราด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเรียกว่าโกรธจนลมออกหูเลยเนี่ยนะครับทางอิหร่านก็ตอบโต้โจมตีสหรัฐอย่างทันควันโดยมีเสียงไซเรนและเสียงระเบิดดังขึ้นในกาตาร์สงวนกาตาร์เนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนนะครับทั้งคู่เอ็ดพยายามสกัดกั้นการโจมตีขณะที่จอร์แดนระบุว่าขีปนาวุธของอิหร่าน3 ลูกตกอยู่ในราชอาณาจักรโอ้มันเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการระมัดระวังการส่งผลส่งผลก็ต้องประเทศไทยหรือไม่ประเทศไทยก็พยายามอพยพชาวไทยให้กลับมาเมืองไทยแต่ก็มีคนไทยเนี่ยไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ยังปักหลักที่จะอยู่อาศัยอยู่แม้ทางนักศึกษาที่ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าพยายามที่จะให้การดูแลกันอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลไทยก็พยายามเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับมาติดตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกันบ้างและเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้น่าจะโตเพียง 2.1 หรือประมาณ 20% สูงสุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะโตเพียง 4-5% เท่านั้นเองอัตราเงินเฟ้อนี่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังกันขาดมือการค้าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ทั้งหมดไม่ว่าประเทศไทยหรือทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับราคาในเรื่องอัตรา GDP เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโตเพียงประมาณ 4-5% เท่านั้นเองนี่นะครับต้องได้โปรดระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้โต จะไม่ดีเลยเนี่ยนะครับราคาพลังงานน้ำมันเนี่ยอาจจะไปแตะที่ 50-60% คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็มีการปรับราคาน้ำมันก็แน่นอนครับก็ปรับราคาน้ำมันแต่เอาไปกองทุนใช้เงินของกองทุนเชื้อเพลิงก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบผมใหม่ชยายุวิไลนะครับวันเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: knows what you've been through. Sinking low in your bar stool.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการ Study กับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็ได้ครับมาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงในรายการนี้กันไปเลยครับนอกจากนี้ครับในรายการก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับในรายการสไตล์ดีครับมาแล้วครับคอนเทนต์ที่ท่านผู้ฟังนั้นผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหลายท่านต้องประสบหรือเปล่าครับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับท่านผู้ฟังไหมอย่างเช่นรู้สึกว่าเอ๊ะนอนกรนเสียงดังจนต้องสะกิดปลุกกลางดึกครับไม่ว่าจะตัวเราเองหรือว่าคนข้างๆฮะหรือว่าเวลาไปเที่ยวครับเพื่อนก็จะล้อว่าคุณนอนกรนเสียงดังนะจนบางครั้งต้องแอบไปนอนคนเดียวเพื่อไม่ให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกไม่ดีนะมีไหมหรือว่าสะดุ้งตื่นครับหรือว่าพลิกตัวตอนนอนครับนอนกระสับกระส่ายเหงื่อออกผิดปกติขณะหลับเนี่ยเป็นหรือเปล่ารู้สึกว่านอนไม่อิ่มมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียหลังตื่นนอนทั้งที่เวลานอนเพียงพอแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายฮะอารมณ์เสียบ่อยกว่าปกติความคิดความสามารถในการจดจำก็จะลดลงและอาการก็จะหนักขึ้นเนี่ยถ้ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยานอนหลับเข้าไปนั่นเองจะหนักขึ้นเลยหรือว่าบางคนนี้ง่วงนอนบ่อยหลับง่ายในช่วงกลางวันขณะทำงานจนถึงขั้นมีอันตรายครับที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ครับไม่ว่าจะเป็นการหลับในหรือว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆอ่ะอันนี้ก็อันตรายนะหรือว่ามีอาการปากแห้งคอแห้งในตอนเช้าเพราะต้องหายใจทางปากทั้งคืนเนี่ยมีใครเป็นบ้างไหมครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการนอนกรนนั่นเองครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าเลยครับพักกันก่อนครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเฉลยไปนิดนึงแล้วว่าคือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนถูกไหมครับเราจะมาพูดกันว่าเสียงกรนเนี่ยคืออะไรฮะคือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนขณะนอนหลับในเวลาที่เราหลับสนิทนั้นเนื้อเยื่อต่างๆในช่องคอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจะคลายตัวครับบางคนคลายตัวมากจนย้อยลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจบริเวณลำคอครับทำให้ลมหายใจนะเข้าไม่สามารถไหลผ่านสู่หลอดลมและก็ปอดได้โดยสะดวกนั่นเองครับซึ่งกระแสลมหายใจที่ถูกปิดกั้นไหลผ่านในลำคอนั้นก็จะไปกระทบกับเจ้าลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจนเกิดการสั่นมากกว่าปกตินั่นเองผลก็คือมีเสียงกรนตามมาครับยิ่งการอุดกั้นมากแค่ไหนเนี่ยเสียงกรนมันก็จะดังมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองจนที่สุดแล้วครับการปิดกั้นนี้มากจนถึงขั้นอุดตันทางเดินหายใจจนหมดทำให้อากาศไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยสมบูรณ์นั่นเองครับนี่ก็นะครับเป็นเรื่องของเสียงกรนนั่นเองว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนงงนะครับเอ้ยมันสวรรค์สร้างให้เหรอหรือว่านรกมอบให้ไม่นะครับมันเกิดจากร่างกายของเรานั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็ไปสำรวจตัวเองกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อกันกับสาเหตุของการนอนกรนนั่นเองครับมันมาจากอะไรมีที่มาจากอะไรติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับสิ่งที่ท่านรอคอยกันอยู่นั่นก็คือสาเหตุของการนอนกลนนั่นเองครับก็คืออะไรซึ่งมาจากหนึ่งเลยฮะอายุที่มากขึ้นครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะหย่อนยานแล้วก็รวมไปถึงพวกกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอที่ทำให้ลิ้นไก่แล้วก็ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจได้ง่ายนั่นเองครับแล้วก็สองครับเพศชายเนี่ยมีโอกาสนอนกรนมากกว่าทางเพศหญิงครับเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนแต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแล้วครับทางเพศหญิงเองก็มีโอกาสเป็นเท่ากับผู้ชายครับ3โรคอ้วนครับมีไขมันส่วนเกินไปสะสมในช่องคอก็เบียดช่องทางเดินหายใจให้แคบลงนั่นเองครับ4ครับการดื่มสุราหรือว่าการใช้ยาบางชนิดครับไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับซึ่งมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางครับส่งผลให้ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ขยายช่องหายใจนั่นเอง5ครับสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ก็เป็นไปได้ครับทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลงครับทำให้ช่องคอระคายเคืองมีการหนาบวมของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจจึงตีบแคบลงครับเกิดการอุดตันและก็นอนกรนได้ง่ายนั่นเองครับ6ครับอาการที่เกิดจากอาการคัดจมูกเรื้อรังครับไม่ว่าจะเป็นพวกผนังกั้นจมูกคดเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้หรือว่าเนื้องอกในจมูกเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนั่นเอง7ครับนี่กรรมพันธุ์ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้เนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนอนกรนมากกว่าคนปกตินั่นเอง8ครับลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้าผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นคางเล็กคางร่นไปด้านหลังลักษณะของคอยาวกระดูกโหนกแก้มแบนนั่นเองครับนี่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการนอนกรนได้ครับและ9ครับสุดท้ายโรคที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำครับทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดตันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกรนนอนกรนได้นั่นเองครับใครที่มีสักสาเหตุเหล่านี้เนี่ยก็พอจะรู้จุดแล้วใช่ไหมครับว่าเราเกิดการนอนกรนนี้ได้เพราะอะไรครับถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่มาจากตัวเราเองมาจากสิ่งที่เราไปรับประทานมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้เรานั้นไปลดหรือว่าแก้ไขในจุดนั้นได้ครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไปปรึกษาแพทย์ดูครับเขามีแนวทางในการรักษานะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากันต่อเลยกับรายการสวัสดีครับ Yeah I tried didn't go right

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมาต่อกันกับเรื่องของการนอนกรนกันครับเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนะครับความผิดปกติของการนอนกรนเนี่ยซึ่งก็แบ่งออกเป็นที่แบบไม่เป็นอันตรายครับแบบ simple snoring ครับกับแบบที่เป็นอันตรายนั่นเองครับนี่แล้วก็มาดูกันครับคนที่เป็นแบบชนิดไม่เป็นอันตรายครับก็คือมักจะมีเสียงกรนสม่ำเสมอไม่มีหายใจสะดุดหรือว่าเสียงฮุบอากาศครับซึ่งเสียงกรนเนี่ยมักดังมากโดยเฉพาะเวลาที่นอนหงายความดังของเสียงเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าอันตรายหรือไม่เนื่องจากการกรนชนิดนี้เนี่ยไม่มีภาวะขาดอากาศร่วมด้วยครับจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนักฮะเว้นแต่ว่าทำให้รบกวนคู่นอนนั่นเองและอีกแบบหนึ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยครับก็คือคนที่นอนกรนภาวะนี้มักจะมีเสียงกรนดังแล้วก็มีอาการคล้ายกับสำลักหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนนะครับตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นปวดหัวแล้วก็ต้องการนอนต่ออีกครับทั้งที่ใช้เวลานอนไปแล้วตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการง่วงครับแล้วก็นอนแบบหลงลืมไปเลยไม่มีสมาธิหงุดหงิดแล้วก็ขี้โมโหรวมทั้งมีความรู้สึกทางเพศลดลงครับซึ่งการนอนกรนชนิดนี้เนี่ยนำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับได้นั่นเองนะลองไปวิเคราะห์ดูเนาะซึ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นครับเขามีแนวทางในการรักษาโรคนอนกรนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการผ่าตัดครับร่วมกับการจัดฟันรวมถึงการใส่เครื่องมือในช่องปากครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาการนอนกรนครับซึ่งการใส่เครื่องมือในช่องปากปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดใดๆครับค่ารักษาพยาบาลก็ถูกกว่าวิธีอื่นครับใส่ได้ง่ายสบายทำให้ใส่ได้ตลอดทั้งคืนนั่นเองครับนี่ก็เป็นพวกแนวทางการรักษาการนอนกรนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราจะใส่เครื่องมือลงไปเนี่ยก็อย่างน้อยครับครั้งแรกเนี่ยคนไข้เองก็จะต้องเข้ามาปรึกษากับทางทันตแพทย์เพื่อตรวจในช่องปากก่อนนะครับก็ทางแพทย์นะก็จะส่งไปทำสลิปเทสครับตรวจการนอนก่อนเพื่อแยกความผิดปกติครับเพราะว่าหากเกิดจากระบบประสาทก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือกันการนอนกรนได้นั่นเองครับซึ่งเมื่อแพทย์เนี่ยลงความเห็นแล้วว่าสามารถใช้เครื่องได้เนี่ยเขาก็จะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งแลบจัดทำเครื่องมือก็จะใช้เวลาสัก1สัปดาห์นี่แหละครับแล้วก็นัดหมายให้มาลองใส่เครื่องมือนอนกรนนั่นเองครับก็มันมีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็มีหลายรูปร่างเลยทำงานก็คือจะยึดขากรรไกรล่างให้เคลื่อนมาข้างหน้าครับโคนลิ้นก็จะถูกดันออกมาทำให้ช่องคอมันเปิดออกครับทำให้อากาศผ่านเข้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองหายใจสะดวกขึ้นครับเสียงกรนก็จะเบาลงครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะต้องนอนคาบไอ้เจ้าเครื่องมือกันกรนเนี่ยไปทั้งคืนนั่นเองครับแต่พอชินแล้วเนี่ยก็จะหลับสบายนั่นเองนะผู้ฟังนี่ก็เป็นวิธีในการแก้ครับรักษาอาการนอนกรนได้นั่นเองครับลองไปสำรวจตัวเองดูครับหรือว่าปรึกษาแพทย์ดูนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมพุทธิศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
9: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ีต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์ที่ว่าบารอกาตุ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการอาสาพาเที่ยวนะคะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปค้นหาความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยนะคะทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทิติมาอินกล่ำก็จะพาคุณผู้ฟังลงใต้ไปยังจังหวัดสตูลค่ะจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนซึ่งภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือชุมชนยนต์วิถีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้มาเยือนได้อย่างมีคุณค่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้นั่นก็คือบ้านตะลกใสตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวครบถ้วนนะคะทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่พักแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งภายในกิจกรรมนะคะก็มีการนำผู้เข้าร่วมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารอัตลักษณ์ประจำถิ่นการชมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและการสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนั่นก็คือการเดินทางไปยังเกาะลิดีดินแดนแห่งทะเลดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสตูลนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาสำรวจถ้ำทะเลโบราณและชมหน้าผาหินสีดำที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์โลกเมื่อหลายล้านปีก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูลค่ะซึ่งเป็นพันไม้หายากที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสตูลนะคะรวมถึงการพายเรือคายักชมป่าลำพูอายุกว่า100ปีซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญและกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเดินทางไปชมสถานที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเรียนรู้คุณค่าของชุมชนวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของบ้านตะลกใสทำให้เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวต่างมองหาประสบการณ์ที่แท้จริงจากผู้คนและวิถีชีวิตในท้องถิ่นค่ะและช่วงหน้านะคะรายการอาสาพาเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวจากเรื่องราวของชุมชนยนต์วิถีบ้านตะลุใสจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่เล่ามาตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยกำลังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันเลยนะคะและการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นก็คือการที่คนในพื้นที่ค่ะเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือพักผ่อนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอาหารพื้นบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยข้อดีสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นั่นก็คือรายได้จะกระจายสู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ร้านอาหารกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าชุมชนหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ที่เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองเกิดการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะมีชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จอยู่หลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำชุมชนเกษตรชุมชนประมงแล้วก็ชุมชนชาติพันธุ์นะคะซึ่งต่างก็มีเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการรักษาสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทะเลและหมู่เกาะต่างๆของจังหวัดสตูลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเสน่ห์ของจังหวัดสตูลเมืองแห่งอุทยานธรณีโลกค่ะและประตูสู่อันดามันตอนใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดสตูลถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นของประเทศไทยนะคะจังหวัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจากองค์การยูเนสโกค่ะด้วยความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และภูมิประเทศที่มีอายุหลายร้อยล้านปีนั่นเองค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสตูลได้แก่เกาะลีเป๊ะเกาะไข่หมู่เกาะตะรุเตาถ้ำเลสเตโกดอนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะนอกจากความสวยงามของท้องทะเลแล้วสตูลเขาก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งผู้คนต่างศาสนาและต่างเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเกิดเป็นเสน่ห์ทางสังคมที่น่าประทับใจนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสตูลจึงไม่ได้สัมผัสเพียงความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่บ้านตะโลใสในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างคุณค่าสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสุขความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรพลาดนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังร่วมกันสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเลือกเดินทางอย่างรับผิดชอบเคารพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวแล้วนะคะดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวดีๆจากทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก็ระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยันเทียนรายงาน
1: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเรากลับมาพบกันณเวลา11นาฬิกา7นาทีถึงเวลา12นาฬิกาก่อนอ่านข่าวภาคเที่ยงนะครับก่อนรับฟังข่าวภาค12นาฬิกานั้นนะครับหรือบางท่านก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงของเราเราก็ฟังรายการผมเนี่ยเป็นรายการที่ไว้เรียกน้ำย่อยก่อนซึ่งก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผมได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงข้อมูลของความเชี่ยวชาญต่างๆของศิลปินที่อยู่ในแขนงเกี่ยวข้องกับศิลปะในอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังทางกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่เขาก็ได้เผยแพร่ลวดลายที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เป็นลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั่นเองโดยผู้ที่ดำเนินการผูกลายนั้นคือนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมหรือจิตรกรเชี่ยวชาญจากสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านผู้ฟังโดยการออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั้นได้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งก็ประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางนั้นก็จะเป็นลายการผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานโดยพื้นหลังเขากำหนดให้มีสีพื้นเป็นโทนสีฟ้าซึ่งโทนสีฟ้าก็ถือว่าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองท่านผู้ฟังหากเราจำแนกปลายออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะก็จะเป็นลายที่เป็นมีลักษณะของการผูกลายตามขนบงานจิตรกรรมไทยประเพณีลายหน้ากระดานนั่นเองลายลักษณะนี้ท่านผู้ฟังเป็นการผูกลายต่อเนื่องกันซ้ายขวาไม่มีสิ้นสุดออกลายด้วยนางพนมสลับเทพพนมผูกด้วยลายเถาเลื้อยดอกบัวควีนสิริกิติ์ส่วนด้านบนและด้านล่างผูกลายเส้นลวดขนาบลายหน้ากระดานแทรกลายดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันแม่สื่อถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองที่ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินนะท่านผู้ฟังดอกมะลิเราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกวันแม่หรือว่า12สิงหาคมดอกมะลินั้นก็ถือเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญถือเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ของคนเป็นแม่จากลายของดอกไม้ประจำวันซึ่งเป็นดอกมะลินั้นต่อมาก็จะเป็นลายที่เป็นการต่อลายตามความต้องการแล้วมักหยุดลายด้วยตัวประจำยามนั่นเองรังสรรค์ตัวประจำยามเป็นลวดลายหงคาบช่อดอกไม้หันหน้าเข้าเฉพาะด้านนางพนมทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความเคารพท่านผู้ฟังและสื่อความหมายถึงหงที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของสตรีที่สูงค่าสง่างามลายต่อมาท่านผู้ฟังก็คือลายเฟื่องอุบะลายเฟื่องอุบะเน้นลักษณะตามพวงดอกไม้ที่เป็นธรรมชาติแต่เป็นการประดิษฐ์ธรรมชาติให้กลายเป็นลวดลายที่มีระเบียบอ่อนหวานและงดงามตัวเฟื่องนั้นจะแทรกด้วยดอกดอนย่าควีนสิริกิติ์ซึ่งมีนัยยะก็คือเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของราชินีแห่งไม้น้ำนั่นเองซึ่งเป็นความหมายที่สื่อถึงดอกบัวได้อีกด้วย และการผูกลายเฟื่องอุบะนั้นก็ยังผสมผสานลายกระหนกเปลวลายประจำยามแทรกดอกบัวควีนสิริกิติ์และพวงมาลัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทางศิลปินนะครับทางจิตรกรท่านผู้ฟังเขาก็ได้ออกแบบลวดลายให้มีความสัมพันธ์กันตามหลักสัดส่วนตามจังหวะตามน้ำหนักของเส้นในที่นี้ก็จะให้เหมาะสำหรับการใช้ประดับงานสถาปัตยกรรมหรือเครื่องประกอบพระราชพิธีที่แสดงออกถึงความสง่างามและสมพระเกียรตินะท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้ทางกรมศิลปากรเขาก็ได้ยังอยู่ในขั้นตอนของการร่างแบบอยู่ซึ่งผมได้เห็นนะครับที่อาจารย์นะครับอาจารย์เกียรติศักดิ์ท่านก็ได้ร่างแบบก็มีความสวยสดงดงามมากๆเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยลายที่3ที่เป็นลายจิตรกรรมนั่นเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินซึ่งลายโคมพุ่มเข้าบินนี้มีลักษณะของการสร้างลวดลายผนังในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเป็นที่นิยมท่านผู้ฟังเป็นที่นิยมใช้ลักษณะลายก้านแย่งผูกต่อกันเป็นลวดลายที่มีล้อมภาพสำคัญส่วนกลางซึ่งการออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั้นภาพสำคัญส่วนกลางก็จะออกแบบเป็นลายนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ลักษณะลายอยู่ในทรงพุ่มเข้าบินประกอบรายล้อมด้วยตัวห้ามลายคือลายประจำยามที่เป็นรูปหงคู่คาบช่อดอกไม้หันหลังเข้าหากันระหว่างกลางมีพานพุ่มกลีบบัวชูขึ้นด้านบนตรงนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการถวายความเคารพอย่างสูงหรือการถวายความอาลัยลายก้านแย่งผูกลายกระหนกเปลวภายในด้วยประกอบด้วยดอกบัวพระราชินีดอกบัวหลวงพระราชินีซึ่งเป็นพันไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งขณะนี้ทางสำนักช่างสิบหมู่นั้นก็ได้ดำเนินการออกแบบสีลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรเป็นขั้นตอนลำดับถัดไปท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่ทางกรมศิลปากรโดยสำนักช่างสิบหมู่เขาได้เผยแพร่ข้อมูลออกมานะครับซึ่งผมก็พร้อมติดตามนะติดตามเมื่อมีข่าวเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงผมก็จะนำมาเล่าในรายการว่ามีขั้นตอนมีข่าวคราวอย่างไรเมื่อฟังเรื่องจิตรกรรมไทยโดยเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นหลายจิตรกรรมไทยหนึ่งในนั้นท่านผู้ฟังจะได้ยินคำว่าเฟื่องอุบะเฟื่องอุบะเฟื่องอุบะคืออะไรท่านผู้ฟังเฟื่องอุบะนี้นะท่านผู้ฟังคือว่าเป็นงานประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยและลวดลายศิลปกรรมชั้นสูงที่สะท้อนถึงความประณีตและเฟื่องอุบะเนี่ยก็มักปรากฏในงานพระราชพิธีสำคัญเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดอีกด้วยเฟื่องอุบะก็มีการแบ่งรูปแบบการใช้งานหลักเป็น2ลักษณะตามมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นเครื่องสดประดับในงานพระราชพิธีซึ่งในลักษณะของการเป็นเครื่องสดเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเป็นงานในลักษณะของงานหัตถศิลป์ที่ใช้ดอกไม้และใบไม้สดเช่นมีดอกรักมีกุหลาบมีใบตองมาร้อยเรียงเป็นเครื่องแขวนการประดับตกแต่งสถานที่ในที่นี้ก็อย่างเช่นการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรนั่นเองลักษณะของเฟื่องอุบะนั้นก็จะเป็นการผูกเป็นลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะประดับตามผนังหรือใช้เป็นเครื่องแขวนประดับตามประตูและหน้าต่างในพระราชพิธีสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับรวมถึงประดับเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นก็แล้วแต่การใช้ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลเขาก็จะใช้เฟื่องอุบะตามลักษณะที่แตกต่างกันไปอันนี้คือลักษณะของการใช้เฟื่องอุบะที่เป็นลักษณะในเครื่องสดก็คือเป็นดอกไม้จริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็นลวดลายทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมล่ะจะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็มีข้อมูลนะครับท่านผู้ฟังว่าเฟื่องอุบะนั้นได้รับการสืบทอดผ่านการเขียนลายและการแกะสลักเพื่อประดับถาวรวัตถุในพระบรมมหาราชวังและพระเมรุมาตร ดยในงานจิตรกรรมก็จะมีการผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะประกอบลวดลายอื่นๆประดับผนังภายในพระเมรุมาตรโดยใช้โทนสีที่สอดคล้องกับวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆและสำหรับงานประณีตศิลป์นั้นซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใช้ลักษณะของการใช้ลวดลายของเฟื่องอุบะด้วยเช่นกันก็จะเป็นในขั้นตอนการจะสร้างพระโกฏิจันทร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่อยู่กันมานานนะครับเป็นลักษณะของเฟื่องอุบะที่ปรากฏในหลากหลายงานพระราชพิธีก็จะมีเฟื่องอุบะสำหรับประวัติของเฟื่องอุบะนั้นความเป็นมาก็มีการบันทึกไว้ท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีปรากฏคำว่าฉลุลายเฟื่องอยู่แล้วทั้งนี้คำว่าฉลุลายเฟื่องเนี่ยเป็นการประดับปลายผนังของพระระเบียงที่ล้อมพระมหาเจดีย์ของวัดพระเชตุพนซึ่งตรงนี้เขาก็ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนและในภายหลังท่านผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2486พระเทวาพินิมิตหรือฉายเทียมสินชัยนั้นได้เขียนภาพลายเฟื่องประกอบกันกับผู้ท่านก็ได้ให้คำอธิบายว่ารวมกันเนี่ยเรียกว่าลายเฟื่องทั้งเฟื่องและผู้โดยตรงนี้ก็ปรากฏคำอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพุทธศักราช2542อีกด้วยว่าคำว่าลายเฟื่องอุบะนั้นก็มีการบันทึกว่าเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ทำเป็นสายโยงเป็นช่วงๆตรงนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นภาพนะบางคนไม่เห็นภาพผมเข้าใจบางทีก็ต้องใช้การเห็นจริงๆสำหรับเฟื่องอุบะนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอธิบายเป็นภาพให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับคิดแล้วเห็นเป็นภาพเฟื่องใช้ควบกับอุบะซึ่งหมายถึงดอกไม้ร้อยเป็นสายแล้วเข้าพวงอย่างผู้สำหรับห้อยระหว่างเฟื่องนั่นเองสำหรับพระพรหมพิจิตรก็ได้เรียกลายประเภทนี้ว่าแม่ลายระบายเฟื่องอุบะโดยเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเดี๋ยวเฟื่องเดี๋ยวผู้เดี๋ยวอุบะก็รวมกันเป็นเฟื่องอุบะนะครับหรือว่าหากจะเรียกแยกก็จะใช้คำว่าเฟื่องคำหนึ่งหรืออุบะคำหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าเฟื่องอุบะมากกว่านะครับนั่นก็คือข้อมูลในตรงนี้นะครับซึ่งทางหลายๆส่วนที่เขาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงแต่ละหน่วยงานก็พร้อมมีความพร้อมมีความตั้งใจในการสรรสร้างหรือว่าในการฝึกซ้อมต่างๆนี่เป็นข้อมูลในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมหรือในหลายๆสัปดาห์ที่ผมได้นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นสำหรับการซักซ้อมของหน่วยทหารต่างๆหน่วยกรมสรรพาวุธทหารบกกรมอู่ทหารเรือในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับหรือรวมถึงกรมอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของริ้วขบวนผมก็นำข้อมูลในลักษณะนี้มาเผยแพร่นะครับให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าในไม่ว่าจะในแง่ของกองกำลังการใช้แรงต่างๆหรือในแง่ของการใช้เป็นงานฝีมือแต่ละหน่วยงานแต่ละที่นั้นมีความตั้งใจที่จะให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลุล่วงนะครับเพื่อเป็นการให้พระองค์นะครับเป็นการเป็นสมพระเกียรติยศนั่นเองนะครับในปลายปีเดือนธันวาคมนะซึ่งข้อมูลต่างๆทางกรมเหล่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็จะนำข่าวจากหน่วยงานต่างๆจากกรมทหารจากกรมศิลปากรหรือว่ากรมอื่นๆที่เขามีหน้าที่นั้นมาเล่าเป็นข่าวหรือว่าอย่างในรายการลักษณะรายการแบบผมเป็นรายการเล่านั้นก็จะนำมาเล่าแล้วก็เสริมเกร็ด เล็กๆน้อยๆถึงความเป็นไปเป็นมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแห่งความสมพระเกียรตินี้เป็นอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับและนี่คือช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามครับพักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้ผมอยากจะขยับมาหน่อยนะครับเมื่อช่วงแรกของรายการนั้นเป็นศิลปะที่เป็นโบราณราชประเพณีช่วงที่2ของรายการผมเลยจะหยิบยกศิลปะที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะที่ร่วมสมัยนั้นมีหลายแขนงท่านผู้ฟังศิลปะร่วมสมัยนั้นมีทั้งวรรณกรรมมีทั้งดนตรีหรือแม้กระทั่งศิลปะภาพยนตร์ซึ่งศิลปะภาพยนตร์นั้นเป็นศิลปะที่ผมมักจะนำมาพูดในรายการไทยแลนด์แดนสยามบ่อยที่สุดนะครับและนี่เป็นอีกวันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ผมจะนำศิลปะร่วมสมัยซึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปะแขนงที่7นั่นก็คือภาพยนตร์นั่นเองได้นำมาพูดในรายการไทยแลนด์แดนสยามภาพยนตร์นั้นหรือว่าเราเรียกว่าหนังการดูหนังการดูภาพยนตร์มีหลากหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อเรามองเห็นภาพยนตร์มองเห็นหนังในช่วงนี้ที่กำลังฉายและเป็นกระแสอย่างมากๆผมมองหนังในลักษณะที่เป็นหนังต่างประเทศนะท่านผู้ฟังหนังเรื่องนั้นที่เป็นกระแสมากๆก็คือเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เป็นมหากาพย์ที่เขียนโดยโฮเมอร์โฮเมอร์เขาเป็นนักปราชญ์นักเขียนในยุคโบราณในยุคกรีกแบบนั้นเราเริ่มจากกันที่เรื่องตะวันตกซะก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเหมือนมันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแดนสยามไทยแลนด์เลยแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ส่งต่ออิทธิพลมาถึงเมืองไทยเราจดได้เราไปที่ตะวันตกในโลกยุคโบราณมีมหากาพย์เรื่องหนึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องหนึ่งมีอยู่สองเรื่องท่านผู้ฟังสองเรื่องนั้นก็คือเรื่องOdyssey มหากาพย์ Odyssey อีกเรื่องหนึ่งก็คืออีเลียดอีเลียดนั่นเป็นเรื่องของการที่ทหารของกรีกโบราณเข้าตีเมืองกรุงทรอยชื่อเมืองทรอยโดยใช้ม้าไม้ม้าไม้นี่เขาเรียกว่าม้าโทรจันเป็นเรื่องของการศึกสงครามเรื่องต่อมาคือเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เปรียบเสมือนเรื่องราวคู่ขนานจะไม่ใช่เรื่องราวของการสู้รบแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยของโอดิซิอุสผู้ต้องเดินทางจากสงครามกรุงทรอยครั้งนั้นเพื่อกลับบ้านของตนเองเรื่องราวนี้ดูเหมือนจะเรียบง่ายท่านผู้ฟังแต่ว่าโอดิซิอุสใช้เวลาหลาย10ปี10 20ปีในการเดินทางกลับบ้านระหว่างนั้นนี่โอดิซิอุสก่อนจะกลับถึงบ้านเนี่ยเขาใช้เวลานานมากในการเดินทางผจญภัยเพราะว่าต้องไปเจอกับเทพต้องไปเจอกับสัตว์ประหลาดต้องไปเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งโอดิซิอุสเผชิญกับสิ่งที่เอาชนะได้ยากที่สุดนั่นก็คือหัวใจตนเองอีโก้ของตนเองลักษณะของตนเองความยึดถือในตนเองซึ่งบางครั้งมันทำให้โอดิซิอุสตัดสินใจพลาดและนำไปสู่ปัญหาในชีวิตของเขาเองมหากาพย์เรื่องนี้โด่งดังมากๆและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ส่งอิทธิพลมาสู่งานเขียนมาสู่ดนตรีหรือแม้กระทั่งมาสู่ภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้ The Odyssey นั้นก็ได้ถูกนำมาสร้างและฉายแล้วนะครับโดยผู้กำกับที่กำกับ The Odyssey นั้นก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนคริสโตเฟอร์โนแลนก็เป็นผู้กำกับชาวอังกฤษแต่ไปทำงานอยู่ในประเทศอเมริกาไปทำงานอยู่ในฮอลลีวูดก่อนหน้านั้นเขาได้ออสการ์เบสพิกเจอร์ก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์จากหนังเรื่องออปเพนไฮเมอร์ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเกี่ยวกับผู้ที่คิดค้นระเบิดประ

มานูซึ่งก็ได้ออสการ์ไปมาในครั้งนี้คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างหนังที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือสร้างหนังเรื่อง The Odyssey ผมก็อ่านคำวิจารณ์นะโอ้คำวิจารณ์ดีมากนะครับหลากหลายคำวิจารณ์ในแง่ของการสร้างตัวละครในแง่ของประเด็นสำคัญของเรื่องในแง่ของงานภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการผมก็จะไปดูแต่ว่ามีโปรแกรมจะไปดูเหมือนกันแต่ทีนี้ผมมาทำรายการ Thailand แดนสยามก่อนผมก็เลยคิดต่อยอดไปในช่วงนี้ของรายการผมจะนำแง่มุมไหนของมหากาพย์ The Odyssey ที่มันเข้ากับเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่อ่าวไทยเนี่ยมันมีสิ่งเชื่อมโยงกันยังไงผมก็เลยหาความเชื่อมโยงท่านผู้ฟังความเชื่อมโยงนั้นที่พอจะเชื่อมโยงได้นั่นก็คือวัฒนธรรมกรีกในประเทศไทยหรือว่าคนเชื้อสายกรีกในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดเราสืบสาวไปในประวัติศาสตร์เราก็จะเจอคนเชื้อสายกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและอยู่ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสคนคนนั้นก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งมีเชื้อสายกรีกและก็เป็นขุนนางในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงยุคอยุธยานู่นเลยแต่เรื่องคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยผมเคยนำมาพูดในรายการแล้วรวมถึงอาหารกรีกต่างๆที่มีความอร่อยมากๆผมชอบกินอาหารกรีกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเป็นอาหารที่มีความสดชื่นใส่วัตถุดิบต่างๆเป็นโยเกิร์ตเป็นผลไม้เป็นแตงกวาอะไรที่มีความชุ่มฉ่ำแต่สิ่งเหล่านี้ผมพูดในรายการ Thailand แดนสยามไปแล้วผมก็เลยอยากจะหาแง่มุมใหม่ๆในการพูดจนผมก็ไปเจอโครงเรื่องของเรื่อง The Odyssey เนี่ยแหละท่านผู้ฟังโครงเรื่องของเรื่อง The Odyssey นี้ The Odyssey เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างเดินทางกลับบ้านนั้นก็ต้องเจออุปสรรคมากมายผมลองดูลองคิดลองคำนวณประมวลผลดูว่าการเดินทางกลับบ้านนี้ในงานศิลปะของไทยนั้นมีโครงเรื่องลักษณะนี้บ้างหรือเปล่าผมก็คิดไปคิดมาอยู่นานถามพี่ถามเพื่อนถามน้องก็เจอคำตอบผมมาเจอภาพยนตร์ไทยอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีโครงสร้างลักษณะนี้คือเป็นการเดินทางของตัวละครและตัวละครก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจนสุดท้ายกลับมาสู่บ้านของตัวเองได้ท่านผู้ฟังน่าจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องมนลักทรานซิสเตอร์มนลักทรานซิสเตอร์เป็นเรื่องเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่ถูกฉายเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วนะครับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองมนลักทรานซิสเตอร์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเข้ามาเป็นนักร้องในกรุงเทพนะท่านผู้ฟังผ่านการประกวดเวทีร้องเพลงลูกทุ่งแผนเดิมทีเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็ทำอาชีพอยู่ในโซนต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงก็เจอประสบการณ์ทั้งดีทั้งแย่มากมายหลากหลายการพบเจอประสบการณ์ต่างๆนั้นมันก็เหมือนกับแผนเขาได้พบเจอกับเทพเจ้าพบเจอกับสัตว์ประหลาดพบเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรวมถึงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองโครงเรื่องนี้คุ้นๆไหมท่านผู้ฟังใช่ไหมโครงเรื่องนี้ก็เหมือนโครงเรื่อง The Odyssey นั่นเองสิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงก็คือว่า The Odyssey นั้นได้ส่งอิทธิพลสู่งานทางศิลปะมากมายหลากหลายซึ่งเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของโครงเรื่องแบบนี้ผลผลิตของเรื่อง The Odyssey แม้ว่าคุณเป็นเอกจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์นั้นเดิมทีเป็นนวนิยายของคุณวัดวรยางกูลที่ในชื่อเดียวกันก็คือเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์มนลักทรานซิสเตอร์ได้ให้บรรยากาศของเรื่องราวชนบทรวมถึงเรื่องราวของเมืองหลวงเรื่องราวของผู้คนได้เห็นการเดินทางของไอ้แผนทั้งเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์ยังเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่นำเพลงประกอบใช้เพลงลูกทุ่งในการประกอบภาพยนตร์
แล้วก็มีภาพแปลกๆมากมายนะครับตามการกำกับแบบสนุกๆของคุณเป็นเอกท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังเคยดูเนี่ยท่านผู้ฟังจะจำผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังจะจำฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นั่นก็คือเป็นฉากที่ไอ้แผนเนี่ยไปลบแล้วระหว่างอยู่ในสนามรบนั้นอยู่ดีๆไอ้แผนก็ร้องเพลงไม่ลืมขึ้นมาผมก็โอ้โหคิดได้ไงประหลาดมากแต่ว่าก็ตลกมากเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องราวใช้ความตลกขบขันเข้าไปรวมอยู่ในงานภาพยนตร์เรื่องมลรักทรานซิสเตอร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนั่นก็คือโครงเรื่องที่เชื่อมต่อกันที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือบางทีศิลปะวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันไปมาหาสู่กันตะวันตกไปหาตะวันออกตะวันออกไปหาตะวันตกถ้าเกิดพูดเรื่องตะวันออกไปหาตะวันตกถ้าเกิดเป็นในเรื่องของศิลปะถ้าเกิดไทยไปตะวันตกเนี่ยอันนี้ผมอาจจะมีแต่ผมยังไม่เจอนะครับแต่ผมยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดเรื่องศิลปะตะวันออกซึ่งคำว่าตะวันออกนี้ไม่ได้รวมแค่ประเทศไทยแต่ว่ารวมถึงประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียตะวันออกไปตะวันตกถ้าเกิดในเชิงภาพยนตร์เนี่ยผมนึกออกอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการของศิลปะภาพยนตร์เช่นเดียวกันก็คือผู้กำกับชาวญี่ปุ่นชื่ออากิระคุโรซาวะอากิระคุโรซาวะนั้นเป็นผู้กำกับชาวญี่ปุ่นซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ขึ้นหิ่งมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเซเว่นซามูไรก็คือว่ากันด้วยเรื่องของซามูไร7คนที่ไปช่วยหมู่บ้านที่ถูกรังควานโดยโจรที่เข้ามาปล้นชาวบ้านพล็อตเรื่องแบบนี้ถูกนำไปใช้ในหนังฮอลลีวูดรวมถึงอิทธิพลของชุดเกราะซามูไรต่างๆหรือแม้แต่พล็อตเรื่องก็ถูกนำไปใช้ในงานของฮอลลีวูดซึ่งงานฮอลลีวูดที่รับอิทธิพลจากเรื่องเซเว่นซามูไรเต็มๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือเรื่อง Star Wars นั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยหากไม่เคยดูก็ต้องเคยได้ยินเรื่อง Star Wars Star Wars ภาคแรกเนี่ยรับอิทธิพลของเรื่อง The Hidden Fortress ของอากิระคุโรซาวะมาเต็มๆว่าด้วยเจ้าหญิงที่พยายามกอบกู้บัลลังก์ของตนเองใช่ไหมนี่ก็คือพล็อตของ Star Wars เลยซึ่งนี่ก็คือพล็อตของ The Hidden Fortressของอากิระคุโรซาวะเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันตลอดเวลาและไม่ได้แยกออกจากกันไม่ใช่สิ่งนี้อยู่ดีๆเกิดมาแล้วเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งล้วนรับอิทธิพลของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังกลับมาที่เมืองไทยนะเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์เราพูดถึงผู้กำกับเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์คุณเป็นเอกรัตนเรืองผมนี่เป็นคนชอบดูภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองดูแทบทุกเรื่องเลยท่านผู้ฟังดูแทบทุกเรื่องของคุณเป็นเอกรัตนเรืองจะเห็นได้ว่าจะมีอารมณ์ขันอยู่ในนั้นมลรักทรานซิสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในงานสำคัญของคุณเป็นเอกแต่ในหนังเรื่องล่าสุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของครัวสาวผมเพิ่งไปดูที่โรงภาพยนตร์มานะครับเป็นเรื่องสนุกมากเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยากแก้แค้นผู้หญิงที่อยากแก้แค้นผู้ชายคนหนึ่งเลยตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ทำกับข้าวให้ผู้ชายคนนี้กินก็คือกับข้าวที่ทำให้ผู้ชายคนนี้กินเนี่ยก็คือกับข้าวที่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ตายผ่อนส่งก็คือพวกของมันของทอดต่างๆผมดูแล้วผมก็ตลกไอ้ผู้ชายคนนี้พอมันกินนะมันไม่ห่วงสุขภาพตัวเองบ้างหรือไงอะไรเงี้ยมันอยากกินก็เป็นความเซอร์เรียลความเหนือจริงของเขานะอันนี้ผมดูแล้วผมก็ตลกดีนะแต่ว่าก็เป็นลายเซ็นเฉพาะตัวของเขานะครับเห็นนำเรื่องอาหารไทยอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นผู้ชายคนนี้นะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องที่สนุก
นะครับแล้วคุณเป็นเอกแต่เรื่องที่ผมชอบที่สุดของคุณเป็นเอกรัตนเรืองเป็นเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลชื่อเรื่องนะเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาพบกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งทีนี้ก็มีความด้วยเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้เขาต้องมาอยู่ร่วมกันแต่ละคนก็พยายามที่จะสื่อสารกันและกันนะท่านผู้ฟังไอ้ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมันก็พูดญี่ปุ่นนะคนไทยมันก็พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็เลยบางทีสื่อสารกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักของเรื่องราวนะครับเป็นความน่ารักของเรื่องราวในเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลหรืออีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินก็คือเรื่องตลก69เรื่องที่มีเมื่อพนักงานออฟฟิศที่ถูกเลย์ออฟออกในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงของต้มยำกุ้งนั้นอยู่ดีๆเมื่อตัวเองตกงานแต่ตัวเองกลับไปที่ห้องแล้วเปิดประตูห้องออกมาดันเจอกระเป๋าปริศนาใบใหญ่วางอยู่หน้าห้องและเมื่อเปิดดูกระเป๋าออกมาก็พบเงินจำนวนมากด้วยความที่ตนเองตกงานนั้นก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นมาเก็บไว้ที่ตัวเองกระเป๋าปริศนาแต่ว่าเรื่องราวก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพราะว่าก็มีผู้ที่มาตามกระเป๋าใบนั้นเป็นอันธพาลกลุ่มต่างๆผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่เป็นอาชญากรเริ่มเข้ามาเรื่องก็ชุลมุนชุลเกกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกสนานของคุณเป็นเอกรัตนเรืองผมก็แนะนำนะท่านผู้ฟังก็ไม่เคยนำเรื่องราวของคุณเป็นเอกรัตนเรืองมาเล่าในรายการ Thailand and สยามแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไม่รู้ทุกวันนี้เลิกพูดคำนี้กันไปหรือยังนะครับแต่ผมว่าก็ยังเป็นคำที่สามารถนำมาพูดได้ปกติทั่วไปสำหรับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคุณเป็นเอกรัตนเรืองก็ถือว่าเป็นอีกพาวเวอร์หนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ไทยศิลปะแขนงที่7นี้ที่มีพื้นที่มีบริบทมีตัวละครมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนรู้จักทำให้ผู้คนหลงรักบรรยากาศของเมืองไทยนะครับในช่วงที่2ของรายการผมก็นำเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นกระแสผมก็พยายามจับกระแสนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงงานภาพยนตร์เชื่อมโยงถึงหนังสือเชื่อมโยงถึงวรรณกรรมเชื่อมโยงตะวันออกตะวันตกจริงๆพูดเรื่องเมืองไทยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดแต่เรื่องไทยอย่างเดียวนะอันนี้ผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการได้รับอิทธิพลล้วนเป็นสิ่งที่มาจากทุกทิศทุกทางทุกวันนี้สังคมเปิดกว้างท่านผู้ฟังบริบทแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าล้วนมาจากหลายสิ่งหลายอย่างหลายทิศทางที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาผสมปนเปกันให้เกิดเป็นลายเซ็นให้เกิดเป็นสิ่งนั้นๆที่เราได้รู้ได้เห็นนั่นก็คือวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและในช่วงสุดท้ายของรายการผมปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆก่อนเข้าสู่ข่าวภาค 12 นาฬิกาวันนี้ชโลธรจันยากับรายการ Thailand and สยามขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนๆเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะทรงเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างไม่รู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้แต่ว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนอะค่ะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคุเทศน้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิริยกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงปงสุนใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังกลุ่มนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวราลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือพินให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้งยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไผ่ทูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
11: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
13: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128 รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1 รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61 รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาว กลับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
12: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
15: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนาคาไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
16: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทางนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทั้งนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้เ

0: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทองซีเกมส์2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13 นาฬิกาขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชจุด100ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวีเอสซีวิทยา1-0ส่วนหล่มสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรือ RBAC และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ
1: ้ไม่ยอมแพ้ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาทางช่อง9 MCOT HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการ

0: แข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาศเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGT C3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้าน

0: 6กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยก

0: เมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เครื่องเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.มีทั้งสาระสุขภาพแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆในยุค90เป็นบทเพลงเก่าๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของคุณยู่ยี่กับบทเพลงที่มีชื่อว่าก็แค่เสียดายตามมาด้วยคุณเกี้ยงกว้างคุณยาวนะคะเกี้ยงจากวงเฉลียงค่ะส่วนเรื่องราวที่มีมาฝากในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีประโยชน์อย่างไรกับเมือกมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในกระเจี๊ยบเขียวดีต่อสุขภาพของเราค่ะแล้วก็เรื่องของคนที่อยู่คนเดียวแล้วสงสัยว่าถ้าเกิดอาการหัวใจวายนะคะเราจะทำอย่างไรเราจะรู้เท่าทันสัญญาณเตือนและวิธีเอาตัวรอดเบื้องต้นได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนปกติอย่างเราท่านๆก็ตามก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะช่วงแรกนี้ขอตอบจดหมายไปรษณียบัตรจากคุณจำนงที่อยู่อำเภอตากฟ้านครสวรรค์นะคะได้ส่งไปรษณียบัตรมาขอเอกสารเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน1ชุดดิฉันได้ดำเนินการส่งไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเอกสารที่ออกอากาศผ่านรายการอาจจะจดไม่ทันฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ค่ะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400และระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังนั้นสนใจหรือต้องการเอกสารดิฉันจะจัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับเรื่องของสัญญาณเตือนและวิธีที่เราจะเอาตัวรอดถ้าหากว่าเราสงสัยว่าจะเกิดอาการหัวใจวายนะคะซึ่งอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหงื่อแตกหรือเจ็บร้าวไปที่แขนซ้ายก็เป็นสัญญาณฉุกเฉินที่เราไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะว่าหากเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่บ้านคนเดียวหลายคนอาจจะตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อสงสัยว่าอาจจะเกิดภาวะหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็ต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะทุกนาทีนั้นมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจและโอกาสรอดชีวิตซึ่งบทความนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปเช็คสัญญาณเตือนที่เราควรรู้แล้วก็วิธีรับมือเบื้องต้นเมื่อเราอยู่คนเดียวและแนวทางการลดความเสี่ยงของหัวใจวายในระยะยาวค่ะก่อนอื่นควรเข้าใจคำว่าหัวใจวายที่คนทั่วไปมักหมายถึงภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือ heart attack นะคะซึ่งเกิดจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอผู้ป่วยอาจจะยังรู้สึกตัวพูดได้และมีเวลาที่จะเรียกความช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นหัวใจหยุดเต้นผู้ป่วยมักจะหมดสติหายใจไม่ออกไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติแบบนี้ผู้ป่วยก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะคะต้องให้คนรอบข้างโทรเรียกรถพยาบาลหรือทำ CPR นะคะดังนั้นหากว่ายังรู้สึกตัวและสงสัยว่าเป็นหัวใจวายสิ่งที่ต้องทำคือรีบหยุดกิจกรรมนั่งพักโดยเร็วและโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีไม่ต้องดูอาการนะคะสำหรับ5สัญญาณที่เตือนว่าหัวใจวายที่เราไม่ควรมองข้ามกับอาการหัวใจวายที่ไม่ได้มีแค่อาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเสมอไปบางคนอาจจะมีอาการไม่ชัดหรือว่ารู้สึกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยเหนื่อยผิดปกติคลื่นไส้โดยสัญญาณสำคัญที่ต้องระวังก็คือได้แก่แน่นอึดอัดหรือเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่กลางหน้าอกอาจเป็นต่อเนื่องนานหลายนาทีหรือเป็นหายไม่ใช่แค่เจ็บแปลบสั้นๆเท่านั้นนะคะอาการต่อมาอาจจะเจ็บหรือแน่นหน้าอกแล้วร้าวไปถึงส่วนอื่นเช่นแขนขาชาทั้งสองข้างไหล่คอหลังกรามหรือท้องส่วนบนนะคะมีอาการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนรู้สึกหมดแรงผิดปกติแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกแรงมากก็ตามค่ะหายใจลำบากเหงื่อแตกตัวเย็นหรือหน้ามืดโดยเฉพาะหากเกิดร่วมกับอาการแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นลิ้นปี่หรือรู้สึกเหมือนอาหารไม่ย่อยโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนค่ะ
สำหรับในผู้หญิงผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานอาการอาจจะไม่ตรงไปตรงมาเสมอไปนะคะเช่นอาจจะเหนื่อยง่ายผิดปกติหายใจไม่อิ่มคลื่นไส้หรือปวดหลังมากกว่าเจ็บหน้าอกอย่างชัดเจนจึงไม่ควรประมาทนะคะสำหรับคนที่ต้องอยู่คนเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่มีครอบครัวบางทีต้องอยู่คนเดียวนะคะจะต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกคือเราต้องหยุดกิจกรรมทันทีแล้วก็นั่งหรือนอนพักในท่าที่ปลอดภัยหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหรือสงสัยว่าหัวใจวายให้หยุดเดินหยุดขับรถหยุดทำงานบ้านทันทีแล้วนั่งพิงในท่าที่สบายที่สุดหลีกเลี่ยงการออกแรงเพิ่มเพราะว่าอาจจะทำให้หัวใจของเรานั้นทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโทรสายด่วน1669หรือเบอร์ฉุกเฉินอื่นที่ขอความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะ1669เป็นเบอร์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังนั้นต้องจำไว้ให้แม่นนะคะแล้วก็ให้บอกข้อมูลให้ชัดเจนเช่นสงสัยว่าหัวใจวายอาการที่เกิดขึ้นอายุโรคประจำตัวยาที่ใช้ที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็จุดสังเกตแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยนะคะหากเป็นไปได้ควรปักหมุดตำแหน่งหรือส่งโลเคชั่นให้คนใกล้ตัวช่วยด้วยค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นก็อาจจะโทรหาคนใกล้ตัวหรือเพื่อนบ้านหลังจากที่เราโทรเบอร์ฉุกเฉิน1669แล้วนะคะโทรหาคนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือเจ้าหน้าที่อาคารถ้าพักอยู่ในคอนโดมิเนียมนะคะหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้ค่ะให้ช่วยเปิดประตูมาดูอาการเพื่อรอรับทีมแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็ต้องรีบไปปลดล็อกประตูเตรียมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงตัวเราอย่างรวดเร็วแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆตัวนะคะนั่งพักในจุดที่เจ้าหน้าที่มาแล้วจะเห็นเราได้ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือเก็บของหลายอย่างจนเหนื่อยเพิ่มค่ะแล้วก็แนวทางในหลายประเทศระบุว่าผู้ที่สงสัยว่าหัวใจวายอาจจะได้รับคำแนะนำให้เคี้ยวแอสไพรินระหว่างรอรถพยาบาลเพราะว่าแอสไพรินนั้นช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดได้อย่างไรก็ตามก็ต้องโทรหาเบอร์ฉุกเฉินก่อนเสมอนะคะและไม่ควรกินแอสไพรินเองหากว่าเรามีประวัติที่แพ้แอสไพรินมีเลือดออกในกระเพาะเป็นโรคเลือดออกง่ายใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางชนิดหรือแพทย์เคยสั่งห้ามเรื่องของการใช้ยาแอสไพรินนอกจากนี้หากว่าอาการเป็นโรคหลอดเลือดสมองบางชนิดหรือการใช้ยาเองบางชนิดที่เป็นอันตรายได้นะคะซึ่งบางคำแนะนำจากต่างประเทศนะคะใช้ขนาดแอสไพรินที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่คือประมาณ300ค่ะ300ถึง325มิลลิกรัมโดยให้เคี้ยวเพื่อให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นแต่ปริมาณที่เหมาะสมอาจจะขึ้นอยู่กับแนวทางการรักษาและก็ข้อห้ามของแต่ละคนนะคะจึงควรให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินนั้นเป็นผู้แนะนำค่ะหรือหากมียาอมใต้ลิ้นที่แพทย์สั่งไว้นะคะก็ให้ใช้ตามคำสั่งแพทย์ไปเลยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยโรคหัวใจบางรายอาจจะมียาที่ไว้อมใต้ลิ้นตามที่แพทย์สั่งนะคะหายใจช้าๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่วิธีรักษาหัวใจวายนะคะการหายใจช้าๆและลึกๆเช่นสูดหายใจทางจมูกช้าๆและผ่อนออกทางปากอาจช่วยลดความเสี่ยงตื่นตระหนกและทำให้ควบคุมตัวเองได้ดีแต่ว่าไม่ได้ทำให้หลอดเลือดหัวใจที่อุดตันนั้นเปิดออกจึงใช้ได้เพียงเพื่อประคองอาการระหว่างรอความช่วยเหลือไม่ควรทำแทนการโทรฉุกเฉินนะคะแล้วสิ่งที่เราไม่ควรทำเมื่อสงสัยว่าหัวใจวายค่ะคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่กับเสียงเพลงเพราะๆค่ะขอแรงของคุณเออนันต์แล้วก็ตามมาด้วยกอดหมอนของคุณนกสินใจเชิญรับฟังค่ะ

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดถึงรู้ทันสัญญาณเตือนแล้วก็วิธีที่เราจะเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเราคูอยู่คนเดียวแล้วสงสัยว่าเราจะเป็นหัวใจวายนะคะก็ได้พูดไปแล้วว่าเราควรทำอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นและก็สิ่งที่เราไม่ควรทำถ้าเราสงสัยว่าจะเกิดอาการหัวใจวายค่ะคืออย่าขับรถไปโรงพยาบาลเองเพราะว่าอาการอาจจะทรุดระหว่างทางอย่ารอดูอาการนานหากว่าแน่นอกหายใจไม่อิ่มหรือว่ามีอาการเข้าข่ายก็ต้องรีบโทรเบอร์ฉุกเฉินทันที1669นะคะอย่ากินอาหารหรือดื่มน้ำมากระหว่างรอทีมแพทย์เพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงหากต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินแล้วก็อย่าใช้วิธีไอแรงๆเพื่อรักษาอาการหัวใจวายนะคะเพราะว่าไม่ใช่วิธีที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปอาจจะทำให้เสียเวลารักษาค่ะอย่ากดจุดหรือกดข้อมือแทนการรักษาเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานว่าใช้แก้หัวใจวายเฉียบพลันได้นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นข้อความที่บอกต่อกันมาว่าหากหัวใจวายให้ออกแรงไอซ้ำๆเพื่อช่วยตัวเองแต่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจระบุว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีรักษาหัวใจวายที่น่าเชื่อถือสำหรับคนทั่วไปแต่อาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียเวลาสำคัญในการที่จะโทรเรียกความช่วยเหลือซึ่งในบางสถานการณ์เฉพาะทางการแพทย์การไอเคยถูกพูดถึงในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางรูปแบบภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ว่าไม่ใช่วิธีสำหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วสงสัยว่าจะเกิดอาการหัวใจวายดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยกว่าก็คือรีบโทรเบอร์ฉุกเฉินทันทีนะคะนั่งพักแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะภาวะหัวใจวายไม่ใช่เรื่องที่ป้องกันได้ 100% แต่ว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการดูแลปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยเฉพาะความดันโลหิตไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดน้ำหนักตัวและพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวิธีป้องกันในระยะยาวก็คือไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่เพราะว่าบุหรี่นั้นทำลายหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะกินอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีปลาถั่วและลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดและไขมันที่อิ่มตัวสูงนะคะมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะควรมีกิจกรรมระดับปานกลางเช่นเดินเร็วรวมอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์หากว่ามีโรคประจำตัวก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะการควบคุมน้ำหนักก็สำคัญค่ะเพราะว่าน้ำหนักที่เกินสัมพันธ์กับความสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจนะคะก็จะตามมาค่ะตรวจสุขภาพตามวัยเป็นประจำโดยเฉพาะความดันโลหิตไขมันน้ำตาลและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยนะคะอย่างน้อยก็คือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีปีละ1ครั้งค่ะการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดเรื้อรังก็ส่งผลต่อหัวใจของเราได้แน่นอนค่ะควบคุมโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตไขมันในเลือดสูงต้องทำตามแพทย์แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจสูบบุหรี่เป็นเบาหวานความดันโลหิตก็สูงไขมันในเลือดก็สูงเป็นโรคไตน้ำหนักเกินหรือไม่ค่อยออกกำลังกายก็เป็นกลุ่มที่ควรใส่ใจเรื่องของสัญญาณเตือนของร่างกายมากกว่าคนอื่นนะคะหากว่าเคยมีอาการแน่นหน้าอกเวลาที่เราออกแรงเหนื่อยง่ายผิดปกติใจสั่นหน้ามืดเจ็บร้าวไปถึงแขนคอกรามต้องพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินไม่ควรรอจนเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะคุณผู้ฟังหากว่าเราอยู่คนเดียวแล้วมีอาการเข้าข่ายว่าจะเกิดอาการหัวใจวายสิ่งที่ควรทำก็คือหยุดกิจกรรมนั่งพักโทรไปที่1669หรือเบอร์ฉุกเฉินปลดล็อกประตูและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากได้รับคำแนะนำก็ให้ใช้แอสไพรินหรือยาประจำตัวจึงค่อยใช้ตามข้อบ่งชี้และข้อควรระวังนะคะเพราะว่าหัวใจวายนั้นเป็นภาวะที่ต้องถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดยิ่งได้รับการช่วยเหลือเร็วเท่าไหร่โอกาส ที่จะลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจและโอกาสรอดชีวิตก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ American Heart Association นะคะแล้วก็ Heart Attack รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าลืมโทร1669ค่ะนี่คือเรื่องราวของรู้เท่าทันอาการหัวใจวายที่เราต้องอยู่คนเดียวเราควรจะทำอย่างไรและต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของกระเจี๊ยบค่ะพืชสีเขียวๆที่ดีต่อสุขภาพหลายคนน่าจะคุ้นเคยว่าดีอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าเข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงร้องของป้ากับแจกันจะเก็บใจไว้เพื่อเธอก่อนหน้านั้นความในใจของคุณต้อมและคุณปุ้ยจากเรนโบว์นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของกระเจี๊ยบเขียวผักที่มีเมือกมหัศจรรย์มีประโยชน์มหาศาลแต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะกับสุขภาพของทุกคนนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีไม่ว่าจะเอามาต้มผัดแกงหรือกินคู่กับน้ำพริกนะคะจุดเด่นของกระเจี๊ยบเขียวก็คือมักจะมีเนื้อสัมผัสลื่นๆที่มาจากเมือกธรรมชาติอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินแล้วก็สารอาหารหลากหลายชนิดนะคะจึงมักจะถูกกล่าวถึงในฐานะผักที่ดีต่อระบบขับถ่ายน้ำตาลในเลือดและสุขภาพโดยรวมค่ะแม้ว่ากระเจี๊ยบเขียวจะเป็นผักที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างหรือกำลังใช้ยาบางชนิดหากว่ากินมากเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะมาดูเรื่องของประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวกันก่อนนะคะกระเจี๊ยบเขียวนั้นช่วยเพิ่มใยอาหารที่ดีต่อระบบขับถ่ายค่ะเพราะว่ามีใยอาหารค่อนข้างดีโดยเฉพาะเมือกธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มกากใยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและอาจช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นก็จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มผักในมื้ออาหารค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะใยอาหารในกระเจี๊ยบเขียวมีส่วนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะแต่ว่าไม่ควรกินกระเจี๊ยบเขียวแทนยาหรือว่าดื่มน้ำกระเจี๊ยบเขียวเพื่อหวังรักษาโรคเบาหวานโดยที่เราไม่ปรึกษาแพทย์นะคะในกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายตัวค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุมูลอิสระแม้จะเป็นผักที่มีประโยชน์แต่การกินร่วมกับอาหารที่หลากหลายก็ไม่ควรหวังผลจากผักชนิดเดียวมากเกินไปนะคะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการค่ะกระเจี๊ยบเขียวมีสารอาหารหลากหลายชนิดเช่นมีวิตามินเคมีโฟเลตมีวิตามินซีมีแมกนีเซียมและก็โพแทสเซียมซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของร่างกายหลายระบบโดยเฉพาะกระดูกเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ควรจะกินกระเจี๊ยบเขียวมีใครบ้างค่ะคนที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวนั้นมีสารออกซาเลตซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลตในบางคนหากเคยเป็นนิ่วในไตหรือแพทย์แนะนำให้จำกัดอาหารที่มีออกซาเลตก็ควรกินกระเจี๊ยบเขียวในปริมาณพอดีและไม่ควรกินบ่อยเกินไปค่ะคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดนะคะก็ไม่ควรกินกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวจะมีวิตามินเคซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินควรระวังการกินอาหารที่มีวิตามินเคค่ะ

0: พลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติด

0: ตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์นาตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50 นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี่ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งละ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบแต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าโหน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมุติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาอุ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่3อ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งโอ้ย 5,000 แน่เยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลย
นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่าหนึ่งคือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วก็สองคือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วกันนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองนะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณัฐสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงและกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก1,000-2,000อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห1,000-2,000นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1 อาทิตย์ได้ไปเลย10,000อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณัฐสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณ

0: วงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เฉลิมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับกลุ่มพระอาสากีฬานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เพื่อน้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากีฬานธรรมที่ได้เยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการทำกิจกรรมในการพูดคุยสนทนาเพื่อคลายทุกข์ทางใจให้แก่ผู้คนที่มีความทุกข์ด้วยพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนานำมาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังอันเป็นการเรียนรู้จากครูของเราเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตในการเผชิญความทุกข์หรือความเจ็บไข้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้รับฟังในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะสัมผัสถึงการเผชิญความทุกข์ในแต่ละวิถีแต่ละรูปแบบของผู้คนและสามารถประยุกต์ดูแลความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวญาติมิตรหรือผู้คนในสังคมได้ไม่มากก็น้อยและได้เรียนรู้สัจธรรมว่าทุกสรรพชีวิตนั้นเกิดมาแล้วเรามีการเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีในโลกนี้ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเกิดมาเผชิญความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นยอมเมื่อได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจจะทำความเป็นจริงยอมรับและดำรงอยู่กับความจริงที่ปรากฏขึ้นได้อย่างเข้าใจทุกข์ก็จะเบาบางชีวิตก็จะง่ายขึ้นฉะนั้นก็เรียกว่าย่อมจะเกิดเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังไม่มากก็น้อยซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เพื่อร่วมกันเผยแพร่รายการพุทธธรรมเพื่อคลายทุกข์ทางใจให้แก่ผู้คนให้สังคมได้ร่วมกันเรียนรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการก็คือครอบครัวปั้นลี้ตลอดถึงท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและผู้บริหารในอดีตทุกท่านนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางทีมอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่ากลุ่มเด็กวัดผู้สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น และขออนุโมทนาพระภิกษุผู้เป็นจิตอาสาในกลุ่มพระอาสากีฬานธรรมทุกรูปและญาติโยมผู้เป็นจิตอาสากีฬานธรรมทุกท่านมาณโอกาสนี้ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันญาติโยมท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางโรงพยาบาลต่างๆที่ได้มีความกรุณาในการเปิดพื้นที่ให้พระภิกษุและญาติโยมจิตอาสากีฬานธรรมได้เข้าไปเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆมีโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลชลประทานโรงพยาบาลวชิระสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำราศนราดูรสถาบันเด็กแห่งชาติเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของผู้สนับสนุนซึ่งก็ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณและนอกจากนั้นท่านผู้ที่ได้ดูแลคลินิกเช่นคลินิกรักใจคลินิกธรรมะรักษาใจคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกเยียวยาใจด้วยธรรมะคลินิกสุขใจซึ่งก็เป็นคลินิกที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยพระอาสาและญาติโยมจิตอาสากีฬานธรรมได้เข้ามาพูดคุยสนทนาและดูแลนอกจากนั้นก็ยังมีคลินิกรักใจที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนโมกรถไฟกรุงเทพที่เปิดพื้นที่ให้ญาติโยมได้ลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วสนทนาธรรมเพื่อคลายทุกข์ทางใจผ่านระบบซูมทางออนไลน์โดยทางผู้บริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนโมกรถไฟและทีมหลังบ้านมีคุณโยมเปิ้ลเป็นต้นเป็นผู้ดูแลขออนุโมทนาสาธุมาโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของผู้สนับสนุนหลักก็มีคณะสงฆ์โดยมีมหาเถรสมาคมได้น้อมนำอนุญาตให้กิจกรรมจิตอาสากีฬานธรรมนั้นได้ดำรงอยู่ในโครงการการเผยแผ่ธรรมะและในงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของการคณะสงฆ์ในส่วนของมหาเถรสมาคมที่ได้เมตตาอนุญาตให้ส่วนงานนี้อยู่ในขอบข่ายงานของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสสส.สช.และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขบ้างกรมการแพทย์บ้างก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นญาติโยมที่สำคัญก็คือญาติโยมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกท่านซึ่งรายการนั้นจะเป็นประโยชน์ก็ต้องมีผู้ฟังถ้าไม่มีผู้ฟังก็เรียกว่ารายการนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นก็จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับรายการก็คือได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้ญาติโยมในโอกาสของวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณกิจรองประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมก็ได้มาทำหน้าที่เช่นเคยในการพบปะน้อมนำประสบการณ์ต่างๆมาแบ่งปันกับญาติโยมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทธิยาโนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาควิชาจิตวิทยา ก็มอบหมายให้มาทำหน้าที่ซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมวัดสังเวชวิทยารามโยมซึ่งกลุ่มงานกีฬานธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งแต่เป็นการรวมตัวกันโดยเนื้องานก็คือการเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติและการสนทนาธรรมประกายทุกข์กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติเพื่อดูแลใจของตนเองยกระดับใจพัฒนาใจของตนเองให้สูงขึ้นฉะนั้นกลุ่มงานทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นจึงเรียกว่านั่นแหละคือกีฬานธรรมแต่ถ้าอยู่ตามวัดของแต่ละรูปแต่ละรูปนั้นเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นกิจกรรมส่วนตัวของท่านไปแต่ถ้าว่ากิจกรรมที่ผ่านการรับรองจากคณะผู้บริหารแล้วว่าเป็นกิจกรรมของกีฬานธรรมก็จะได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์องค์สมาชิกแต่ละรูปที่ท่านมีความสะดวกได้เมตตามาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมได้เชิญชวนญาติโยมผู้เป็นจิตอาสามาช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินไปจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์นี่ก็เรียกว่าเป็นงานกีฬานธรรมเพราะนั้นพระจิตอาสานั้นอยู่มากมายหลายวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะมารวมตัวกันก็เมื่อมีกิจกรรมและงานเกิดขึ้นทางด้านการดูแลจิตใจพัฒนาจิตใจเช่นนี้เพราะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังในการดูแลจิตใจก็จึงได้ส่งผลทำให้เกิดรายการที่เรียกว่ากีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตนี้ขึ้นโยมจากครอบครัวของผู้ป่วยก็ได้เป็นผู้จุดประกายให้เกิดการเริ่มต้นของรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819แห่งนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่า10ปีมาแล้วยอมนะ10ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขออนุโมทนาครูบาอาจารย์พระเถระในกลุ่มอาสากีฬานธรรมและสมาชิกทุกรูปทุกท่านในเบื้องต้นก่อนเข้ารายการนั้นญาติโยมได้รับฟังบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระวชิระขออภัยกรมพยานสังวรซึ่งท่านได้ทรงนิพนธ์ไว้พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้แล้วก็ได้รับการขับร้องจากคุณโยมปานธนพรซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติมาขับร้องเพื่อเผยแพร่และก็ได้ขออนุญาตนำมาเป็นบทเพลงเปิดและปิดรายการแต่คุณโยมปานธนพรก็ยังกรุณาในการกล่าวเปิดและปิดรายการให้ด้วยนะก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้ในวันนี้ญาติโยมจะได้รับฟังประเด็นความทุกข์อย่างไรบ้างพุทธธรรมจะมีบทบาทเข้ามาดูแลรักษาใจอย่างไรก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งสองช่วงของรายการช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการญาติโยมท่านผู้ฟังก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อนบรรพชิตสัตมิกทุกรูปครูบาอาจารย์พระเถราจารย์ทุกท่านและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการมาณโอกาสนี้ญาติโยมนะอย่างไรก็ดีญาติโยมในวันนี้ก็ขอน้อมนำประเด็นเรื่องราว ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนไปของร่างกายญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อร่างกายไม่เหมือนเดิมชีวิตจะเป็นอย่างไรญาติโยมท่านทั้งหลายเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นจากครูของเราที่ได้แบ่งปันซึ่งก็ได้พบกับพระอาสากิลานธรรมได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาคุณโยมก็เมื่อได้เห็นพระก็ถึงกับน้ำตาไหลแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าแม่นึกว่าจะไม่ได้เห็นพระซะแล้วชีวิตนี้พระสาก็หลังจากที่ได้แนะนำตัวสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันแล้วก็จึงได้ถามว่าที่คุณโยมได้กล่าวถึงว่านึกว่าจะไม่ได้เห็นพระซะแล้วชาตินี้เนี่ยหมายถึงอะไรโยมก็ได้บอกกล่าวถึงว่าก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงชีวิตที่ผ่านวิกฤตอย่างหนักมาเลยทีเดียวเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยโอ้เป็นชีวิตที่ต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการปวดขาและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาตัดขาเมื่อตัดขาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าช่วงพักฟื้นเนี่ยมันทรมานเหลือเกินเพราะว่าไม่รู้สายอะไรต่ออะไรละยงละยางแล้วพอตัดขาแล้วก็ไม่ได้มีโรคเดียวละก็มีหลายโรคตามมาทั้งโรคตับโรคไตทั้งหัวใจนะก็ตามมาติดเชื้อโน่นติดเชื้อนี่อีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังจนอยู่ในช่วงโคม่าข้าวก็ทานไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ร่างกายก็ปวดทุกข์ทรมานจนเรียกว่าต้องภาวนาในใจมาถ้าจะเอาไปก็เอาไปเลยถ้าจะเอาไปก็เอาไปเลยนี่คืออะไรก็คือถ้าจะให้ตายก็ให้ตายไปเลยอย่าให้ทุกข์ทรมานอีกเลยนะบุญกุศลขออุทิศแต่ทั้งหมดแหละโยมก็ว่าอย่างนี้โยมแต่ก็เพิ่งจะมาดีเอาเมื่อวานกับวันนี้ว่าอย่างนั้นซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาการดีขึ้นนะเมื่อวานนี้อาการดีขึ้นวันนี้ก็ทานข้าวได้ก็เลยพอมีแรงนะพอมีแรงพอเห็นท่านมาก็เลยพยายามอยากจะลุกนั่งเพราะอยากจะดูว่าเมื่อขาที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยสองข้างแล้วมันจะนั่งได้ไหมญาติโยมเพราะว่าชีวิตเคยช่วยเหลือตัวเองได้แต่พอมาถึงปัจจุบันเมื่อขาทั้งสองข้างนี้มันช่วยตัวเองได้ไม่ได้แล้วเนี่ยเหลือแต่แขนสองข้างเหลือแต่แขนสองข้างเนี่ยชีวิตมันจะไปต่อยังไงมันจะอยู่ต่อไปอย่างไรฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าเมื่อชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วนี่มันจะอยู่ต่อไปอย่างไรโยมก็เลยบอกว่าลองนั่งดูแล้วก็รับรู้ได้ว่ามันก็ยังนั่งไม่ได้เพราะว่า คยนั่งแล้วก็เอาข้าวมาทานนั่งไปได้พักเดียวมันก็หงายหลังเพราะว่าการทรงตัวนั้นมันทรงตัวไม่ได้เพราะว่ามันก็มีภาวะที่ยังคงเคร่งโอนเอ็นไปอยู่ฉะนั้นก็เรียกว่าก็ทำใจยากเหมือนกันในการที่จะเผชิญชีวิตหลังจากนี้ว่ามันจะไปต่ออย่างไรมันจะอยู่ต่อไปยังไงจากนั้นโยมก็ได้พูดถึงว่าชีวิตที่มันผ่านมานั้นเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะว่าภาษาก็ถามว่าลำบากอย่างไรมันเป็นยังไงโยมที่บอกว่าลำบากนั่นก็เพราะว่าโยมเนี่ยโยมบอกว่าโยมเป็นคนสู้ชีวิตบ้านที่อยู่นี่ก็สร้างด้วยตัวเองด้วยมือของตนเองขอเพื่อนบ้านมาช่วยแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันไปนี่จากนั้นก็เรียกว่าสร้างจนเสร็จแล้วก็ได้อยู่เสร็จแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยพออายุมากขึ้นก็มีอาการที่เรียกว่าวูบแล้วก็มาโรงพยาบาลพอมาโรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่าคุมเบาหวานคุมอาหารคุมอะไรต่ออะไรมาแต่ที่สุดขาข้างหนึ่งก็มาถูกตัดเพราะมันลงขามันมีแผลแล้วก็ไม่หายก็ตัดไปข้างหนึ่งก่อนแล้วตัดไปนานแล้วแต่อีกข้างมันก็ยังอยู่มันก็ยังพอลุกเข้าห้องน้ำลุกยืนขาเดียวเวลาใส่แพมเพิร์สอะไรต่ออะไรมันก็ยังพอประยุงร่างกายเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวชำระล้างใส่แพมเพิร์สเปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้เพราะมันยืนได้แต่ตอนนี้ก็มาตัดอีกข้างหนึ่งเพราะว่าที่ต้องมาตัดเนื่องจากว่ามันปวดมันปวดข้างในปวดในกระดูกแผลเผลออะไรไม่มีแต่ว่ามันปวดปวดก็อดทนมาตลอดอดทนมาเป็นเดือนจนทนไม่ได้ก็เลยให้ลูกพามาลูกพามาถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจเอ็กซเรย์ทำเอ็กซเรย์องค์อุลตราซาวอะไรเสร็จแล้วก็หมอบอกว่าไม่ได้ต้องผ่าตัดเลยผ่าตัดเขาก็ตัดออกผลปรากฏว่ามันเน่าข้างในนะมันเน่าข้างในมันก็เลยเจ็บปวดทุกข์ทรมานก็ผ่าตัดแล้วตอนนี้เพิ่งเย็บแผลก็ยังไม่หายสนิทนะเวลานั่งเวลาขยับมันก็ยังเจ็บอยู่เพราะนั้นก็เรียกว่าพอขาข้างนี้ถูกตัดไปแล้วเนี่ยคราวนี้การช่วยตัวเองในการเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายชำระล้างเนี่ยมันไม่มีขาที่จะพยุงแล้วใส่แพมเพิร์สเองก็คงไม่ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในท่อนล่างดังนั้นก็จะต้องมีคนช่วยดังนั้นก็จะต้องมีคนช่วยพอมีคนช่วยก็เรียกว่ามันก็จะต้องลำบากคนอื่นนะมันจะต้องลำบากคนอื่นทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนเพราะเราดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะญาติโยมท่านผู้ฟังโยมก็เลยบอกว่าชีวิตที่ลำบากเนี่ยเคยยอมแพ้มาแล้วซึ่งก็เคยกินยาฆ่าตัวตายมา2ครั้งก็ลูกสาวมาเจอทั้ง2ครั้งก็พามาส่งโรงพยาบาลก็จึงรอดตายมาเพราะว่าลูกสาวก็บอกว่าจะทำร้ายตัวเองไปทำไม เพราะว่ายังมีลูกไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เหลือใครนะก็ยังมีลูกยังเหลือลูกอยู่เพราะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยทุกคนก็รักแม่เหมือนกันทั้งนั้นพอได้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าก็ต้องสู้ต่อไปญาติโยมท่านผู้ฟังก็สู้มาจนถึงมาตัดขาอีกข้างนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อขาทั้งสองข้างไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกโรคอะไรจะตามมาอีกก็ยังไม่รู้ฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้อีกเท่าไหร่ญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีความสิ้นหวังอย่างนี้เนี่ยแล้วก็กังวลใจว่าไม่รู้ว่ามันจะเจอกับอะไรอีกชีวิตมันจะไปต่อยังไงญาติโยมท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสารธรรมสักครู่แล้วมาพูดคุยสนทนากันต่อในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจต่อไปพักสักครู่พบกันขอเจริญพร
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
4: ที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
0: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายๆกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
1: ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่าน พบกันในช่วงที่สองของรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจซึ่งในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจนี้ก็จะได้น้อมนำเรื่องราวประสบการณ์จากครูของเรามาแบ่งปันให้ญาติโยมท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อ ซึ่งก็ต่อจากช่วงแรกนะญาติโยมนะ ในช่วงแรกนั้นก็พูดกันค้างไว้ถึงตอนที่คุณโยมได้แบ่งปันถึงว่าชีวิตหลังจากที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะขาทั้งสองข้างนั้นถูกตัดไปแล้วเนี่ยชีวิตมันจะอยู่ต่อไปอย่างไรแต่กลับไปอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่ามันจะเจอกับอะไรบ้างมันจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมตอนนี้เนี่ยมีหัวใจมีไตมีตับนะมีเบาหวานมีความดันก็เรียกว่าหมอก็บอกว่าเนี่ยมันป่วยมาหมดแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวนี่แหละก็คือหัวใจเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าแล้วหมอว่ายังไงบ้างหมอก็บอกว่าเนี่ยทีแรกว่าจะให้กลับแล้วหมอก็ยังไม่ให้กลับเพราะว่าตอนนี้หัวใจก็ยังมีเหนื่อยอยู่นะปอดก็ยังน้ำท่วมปอดอยู่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ยังกลับไม่ได้ยังต้องรอดูอาการอีกถ้าดีขึ้นก แข็งแรงแล้วปอดดีแล้วหัวใจดีแล้วก็นะคงได้กลับนะก็เลยถามว่าถ้าคุณยายได้กลับไปเนี่ยคุณยายจะมีใครดูแลยายอยู่กับใครบ้างคุณยายก็บอกว่าอยู่กับลูกชาย1คนลูกสาวอีก1คนที่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันลูกอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่กับครอบครัวแต่ก็คนที่ได้ดูแลใช้ทำนู้นทำนี้ได้ก็มีลูกชายลูกสาวเขาก็มีงานบ้างเพราะนั้นก็ลูกชายนี่แหละพาเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำหาซื้อโน่นซื้อนี่มาให้ก็เรียกว่าได้พึ่งลูกชายแต่ว่าลูกชายเนี่ยต้องค่อยๆพูดค่อยๆชื่นชมค่อยๆพูดดีๆพูดเอาใจก็เขาก็ทำให้ทุกอย่างแหละแต่ไปตำหนิเขาไปว่าเขาด่าเขาไม่ได้ถ้าใส่อารมณ์ใส่เขาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบใจไม่พอใจเขาก็จะไม่ทำเขาก็จะไม่ทำเพราะนั้นเนี่ยก็นี่แหละได้พึ่งลูกชายแต่ก็ยายก็บอกว่าลูกชายก็คือผู้ชายจะมาดูแลใกล้ชิดเหมือนผู้หญิงด้วยกันแม้จะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยบางทีมันก็แหมเขินอายทำใจลำบากแต่ก็จะทำอย่างไรล่ะเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพระจิตอาสาก็จึงได้ชวนถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่าคุณยายอยากจะถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีหน่วยงานหรือจิตอาสาใดๆที่จะไปช่วยดูแลที่บ้านได้บ้างไหมตามไปดูแลถึงที่บ้านเพราะว่าเผื่อว่ามันติดขัดโน่นนั่นนี่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้โทรสอบถามประสานขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทางพยาบาลก็ได้บอกว่าก็มีทีมเยี่ยมบ้านอยู่มีทีมอสมอยู่แล้วก็มีทีมลงชุมชนที่เป็นจิตอาสาอยู่ทางโรงพยาบาลก็จะประสานแล้วก็ให้คุณยายบอกคุณหมอว่าขอให้คุณหมอนั้นประสานกับทีมดูแลบ้านให้ด้วยยายก็บอกว่าได้จะได้บอกคุณหมอจิตภาษาก็จึงถามว่าคุณยายพอได้ฟังอย่างนี้แล้วยายเห็นว่าถ้าไปอยู่บ้านเนี่ยก็พอที่จะได้มีทีมจิตอาสาและทีมเยี่ยมบ้านนะเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือได้บ้างยายรู้สึกยังไงยายก็บอกว่าก็รู้สึกดีขึ้นนะความกังวลมันก็ลดลงนะเพราะว่ามันก็พอมีทางออกที่เหลือก็ยายเป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้วก็จะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากเพื่อที่ไม่ให้เป็นภาระของใครและนอกจากนั้นพระอาสาก็ได้ถามถึงว่าเมื่อคุณยายนั้นกลับบ้านถ้าว่ายายมีความรู้สึกอะไรมากระทบใจสะเทือนใจเหมือนครั้งก่อนที่คุณยายคิดฆ่าตัวตายล่ะยายจะทำอย่างไรเมื่อมีอะไรมากระทบใจสะเทือนใจทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังขึ้นมาเนี่ยยายจะทำอย่างไรนะยายก็บอกว่าก็ จะพยายามนึกถึงคำของลูกสาวเพราะว่ายายก็ห่วงลูกสาวคนเล็กเพราะว่าเขาก็ป่วยเป็นเบาหวานเหมือนกันอาการเขาก็จะดีเดี๋ยวร้ายยายก็ยังห่วงเขาอยู่เพราะนั้นก็นึกถึงคำพูดเขาว่าแม่จะทำร้ายตัวเองไปทำไมลูกๆรักแม่ทุกคนนะก็รู้สึกว่าเราก็จะต้องอยู่และต่อสู้เพื่อเขาจากนั้นพระสาก็เลยถามว่าอะไรล่ะมันที่จะทำให้ยายนั้นมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นแล้วก็เอาชนะความรู้สึกที่สิ้นหวังเหนื่อยหน่ายท้อแท้นั้นลงได้ยายก็บอกว่าก็คงมีแต่บุญกุศลแหละยายก็ทำบุญตักบาตรมาโดยตลอดเมื่อมีโอกาสบุญกุศลทานต่างๆก็พยายามทำ อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบอกว่าพอแล้วบุญกุศลนี้ก็ให้กันอุทิศให้กันแล้วอย่าให้ทรมานหนักไปมากกว่านี้เลยนะจะให้ตายก็ให้ตายไปเลยอย่าให้เป็นภาระของใครก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วพระอาสาก็เลยบอกว่าโอ้สาธุถ้าคิดเช่นนั้นได้ก็ดีก็ถือว่าพระอาสานั้นขอบิณฑบาตนะขอบิณฑบาตคุณยายว่าอย่าได้คิดฆ่าตัวตายอีกเลยนะถือว่าพระขอบิณฑบาตแล้วยายให้ได้ไหมยายใส่บาตรได้ไหมยายก็บอกว่าได้นั้นยายก็ชวนคุณยายว่าถ้ามันคิดถึงความเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังถ้าจะคิดฆ่าตัวตายก็ให้นึกถึงว่ามันเป็นบาปนะเพราะว่าพระอาสาได้ขอไปแล้วยายใส่บาตรแล้วชีวิตนี้ใส่บาตรถวายพระอาสาแล้วนะแต่ถ้ามันสิ้นไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติดังนั้นก็ถือว่ายายรับปากพระอาสาเนาะยายก็บอกว่ารับปากนะบอกว่ายายรับปากดังนั้นก็พระอาสาก็เลยได้ชวนคิดชวนสนทนาว่าจากการที่ได้พูดคุยสนทนามาถึงตรงนี้แต่คุณยายรู้สึกยังไงนะยายก็ได้บอกกล่าวถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็ถือเป็นบุญของยายที่ยายทำบุญทำกุศลมาพยายามขับขันลำบากจิตใจหมดหวังหมดหู่ท้อแท้ถึงขั้นที่คิดว่าโอ้ชีวิตนี้จะได้เห็นพระเห็นเจ้าอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ยังมีพระมาโปรดถึงที่เตียงนะที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นบุญของยายเป็นโชคดีของยายฉะนั้นก็ยายก็รู้สึกดีใจความเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังเหล่านั้นก็เบาบางลงไปแล้วเบาบางลงไปแล้วก็การคิดที่จะฆ่าตัวตายก็ไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยยายก็จะตั้งใจสู้ชีวิตต่อไปก็จะอยู่เพื่อลูกหลานเป็นกำลังใจของลูกนะนอกจากนั้นก็พยายามที่ท้อแท้สิ้นหวังก็จะไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้ใจมันสงบก็คงจะช่วยได้นะยายก็คิดอย่างนี้นะพระสาก็บอกว่าถ้ายายนอนหลับก็ภาวนาตอนนอนก็พุทโธพุทโธให้จิตใจสงบนะยายนะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บุญกุศลให้ลูกหลานให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญแข็งแกร่งปลอดภัยรักกันอย่างมีความสุขจากนั้นพระสาก็ได้ สวดบทโพชฌงค์ให้คุณยายได้ตั้งจิตอธิษฐานเพราะบทโพชฌงค์เป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้เวลาภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วยก็โปรดให้พระภิกษุสวดให้แก่กันพยายามที่พระพุทธองค์ทรงป่วยอาพาธก็โปรดให้ภิกษุทั้งหลายมาสวดให้ฟังเพื่อให้จิตเกิดความสงบระงับทุกขเวทนาแต่สามารถเป็นจิตที่สามารถดับทุกข์ได้เข้าถึงความดับทุกข์สิ้นทุกข์ถึงความหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานได้เมื่อปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์เมื่อพระได้สวดใหญ่ก็ตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นก็สวดจบลงคุณใหญ่ก็ได้ขอบคุณพระสาก็ได้อนุโมทนาแล้วก็ลาคุณยายยายก็อนุโมทนาสาธุด้วยยิ้มแย้มแจ่มใจยายก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาพอดีเวลาพูดเยอะก็มีอาการรู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดพักเป็นครั้งๆไปเพราะนั้นก็พระสาก็จึงลาแล้วก็บอกว่าคุณยายจะได้พักผ่อนยายก็สาธุโมทนาก็ลากันกลับมานี่แหละญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อได้สนทนาแล้วเนี่ยก็ทำให้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้รับการคลี่คลายโยมได้รับการคลี่คลายลงไปบางทีการที่เรานั่งคิดด้วยความเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดไม่ค่อยออกโยมนะมันคิดไม่ค่อยออกเพราะว่าด้วยความทุกข์ที่ครอบงำเนี่ยคนเราทุกคนเกิดมาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างลงแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วเนี่ยมันมืดแปดด้านไปหมดจมคิดอะไรก็ไม่ออกมันก็จมอยู่กับความทุกข์หาทางออกไม่เจอเหมือนคนหลงอยู่ในถ้ำที่มืดสนิทหาแสงสว่างที่เป็นทางออกไม่เจอมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะโยมนะแต่ถ้าว่าเรามีโอกาสได้พูดได้คุยได้ผ่อนคลายความเครียดบางจังหวะเมื่อจิตนั้นมันถูกระบายความทุกข์ออกมามันก็ทำให้จิตใจที่ว้าวุ่นฟุ้งซ่านกลัวกังวลนั้นมันเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทำให้เราเห็นว่าโอ้มันยังมีทางออกอยู่นะทางออกมันมีวิธีการดูแลจัดการมันมีอยู่แล้วก็หันกลับมาเรียนรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนทุกสิ่งนั้นเนี่ยยังไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ที่เรารู้ก็คือว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเวรกรรมที่เรากระทำมาแต่อดีตแม้ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าอดีตก็อาจจะเคยได้ทำซึ่งเราก็รู้ไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดที่อื่นมันไม่ได้เกิดในสิ่งที่เราหนีได้มันเกิดแล้วเราหนีไม่ได้มันเกิดกับเรากับกายกับใจของเราจะทำได้โดยหลักของอริยสี่นั้นเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้หนีทุกข์ไม่ให้หนีปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นนั้นเราต้องพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ความทุกข์เหล่านั้นเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์จึงมีไว้เพื่อกำหนดรู้ญาติโยมทุกข์มีไว้เพื่อกำหนดรู้ฉะนั้นเมื่อเรานั้นได้กำหนดรู้คือเข้าไปเรียนรู้ว่าทุกข์ของเรานั้นเป็นอย่างนี้แล้วสาเหตุมันคืออะไรหาสาเหตุให้เจอสาเหตุนั้นไม่ใช่สาเหตุที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นสาเหตุที่อยู่ในใจของคนเราที่มันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเมื่อเจอสาเหตุที่มันเป็นกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอุปทานความยึดมั่นนั้นแล้วคลายลงนั่นแหละทุกข์จึงจะดับเป็นวิธีการของอริยสัจสี่ยอมฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์มีไว้เพื่อกำหนดแล้วก็ละ สาเหตุนั้นเสร็จแล้วก็รู้นิโรธว่าความดับทุกข์มันมีเมื่อละแล้วเดี๋ยวมันก็ดับทีนี้ไม่ใช่ดับแล้วดับเลยมันก็จะมีความรู้สึกความทุกข์เหล่านั้นผุดขึ้นมาใหม่อีกดังนั้นนิโรธเนี่ยก็คือความดับทุกข์ต้องทำให้เกิดให้มีเป็นนิสัยเป็นความเคยชินว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นความดับทุกข์แล้วก็ทำให้มันเกิดมันมีขึ้นตามอริยมรรคมีองค์8อย่างเข้าใจตามความเป็นจริงนี่แหละจึงเรียกว่าทุกข์นั้นก็จะดับไปตามหลักของอริยสัจ4นั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และประทานไว้ให้แก่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์โดยเฉพาะเราชาวพุทธเมื่อประกาศเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราจะทิ้งอริยสัจ4ที่เป็นธรรมแห่งความดับทุกข์ไม่ได้โยมและที่สำคัญมีทุกข์แล้วเอาอริยสัจ4มาใช้เพื่อดับทุกข์ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าแหมก็เสียทีละโยมที่เราได้มานับถือพุทธศาสนาเพราะการประกาศพระสัทธรรมของพุทธเจ้าก็เพื่อการดับทุกข์ต้องเอาอริยสัจ4มาดับทุกข์ของตนเองให้ได้ก็จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับท่านผู้ฟังในรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้หมดเวลาพอดีญาติโยมท่านผู้ฟังก็ขออนุโมทนาครูของเราในเรื่องราวที่ได้นำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังแล้วขออนุโมทนาพระอาสาและโรงพยาบาลตลอดถึงจิตอาสาทุกท่านขออนุโมทนาท่านผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 8-9วิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันทุกท่านทุกช่องทางมาณโอกาสนี้และที่สุดก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านผู้สนับสนุนทุกฝ่ายขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร
0: อัปปมาเทนะสัมปาเทถะสัมปาจงทำประโยชน์อัปปมาเทนะสัมปาเทนะสัมปาเทถะจงทำประโยชน์อัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงทำประโยชน์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท

0: แมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
7: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเคตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอร์ตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซ ซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุก

0: เฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
2: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอธินาทาน 3. ไม่เว้นผิดในกามก็คือกามิวิราณ 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลอาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจง

ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้แต่การนี้เป็นรายการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัตยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันธ์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจในการที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนั้นก็เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนคนในชาติโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819นี้ทุกช่องทางจึงขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขอโมทนาท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านปัญญาท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและคณะญาติโยมผู้สนับสนุนรายการกันมาตั้งแต่ต้นก็จึงทำให้รายการข่าวสารพระพุทธศาสนานี้ได้ทำหน้าที่น้อมนำข่าวสารที่สร้างสรรค์มาฝากญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.ญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างไรก็ดีในโอกาสของวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านผู้สนับสนุนทุกส่วนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานองค์กรมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาสำนักข่าวสารต่างๆทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นข่าวสารงานของการคณะสงฆ์ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานของมหาเถรสมาคมและประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะและกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปแต่ละองค์ผู้เป็นพระมหาเถระอันเป็นที่เคารพในทางพุทธศาสนาได้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางนโยบายการพัฒนาสร้างสรรค์แก้ไขต่างๆในทางพุทธศาสนาซึ่งก็มีข่าวสารในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเกิดขึ้นก็ขอได้อนุญาตได้นำมาบอกกล่าวให้ญาติโยมท่านผู้ฟังตามความเหมาะสมและขออนุโมทนาอย่างยิ่ง
นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของข่าวสารจากงานด้านวัฒนธรรมคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมญาติโยมท่านผู้ฟังซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเพราะนั้นก็ถือว่าได้น้อมนำข่าวสารดังกล่าวทางออนไลน์มาแบ่งปันให้ญาติโยมท่านผู้ฟังในโอกาสแต่ละครั้งด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุและขออนุโมทนาเพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานคณะสงฆ์ต่างๆทุกระดับชั้นในการปกครองและระดับวัดรวมไปจนถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งและส่วนของข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่วนตัวที่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณีที่ได้ทำการเผยแผ่พุทธศาสนาทำกิจกรรมเพื่อเป็นคุณูปการประโยชน์ต่อพุทธศาสนาสังคมประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสนองถวายพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างสูงสุดและได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงมาโดยตลอดด้วยพระราชศรัทธานั้นเป็นที่น่าอนุโมทนาปลื้มปิติยินดีของชาวพุทธอย่างยิ่งขอถวายพระพรแด่พระองค์ท่านขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทุกๆพระองค์ในข่าวสารต่างๆนั้นก็จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนนี้ซึ่งในวันนี้กับผมและอาตมาภาพก็ได้กลับมาทำหน้าที่อีกวาระหนึ่งในฐานะในนามของพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีทีมงานข่าวสารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ก็จะได้น้อมนำข่าวสารมากับการบอกกล่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปซึ่งในเบื้องต้นก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อนบรรพชิตสัตมิกทุกรูปที่เคารพอย่างสูงขอแสดงความนับถือทุกรูปทุกท่านที่มีพรรษาการเสมอกันและเพิ่งเป็นนวกะก็ขอแสดงความนับถือกับทุกรูปมาณโอกาสนี้จะขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วยญาติโยมท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงของเดือนสำคัญคือเดือนอาสาฬหะได้แก่เดือน8โยมนะเป็นเดือนอาสาฬหะซึ่งเดือนอาสาฬหะนี้เนี่ยมีความสำคัญในกิจกรรมในทางพุทธศาสนาตามประเพณี12เดือนก็คือประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนประเพณีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะเดือน8นะเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธดังนั้นก็วันสำคัญนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในทางพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงประกาศพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประกาศพระศาสนาครั้งแรกและเป็นการแสดงธรรมะกันแรกในทางพุทธศาสนาทำให้เกิดพระอริยสงฆ์ขึ้นและขอบวชในพุทธศาสนาก็จึงถือได้ว่าทำให้พระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชานี้จึงทำให้พระรัตนตรัยคือพระสังฆรัตนะ
บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ประการในวันอาสาฬหบูชานี้นั่นเองดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์หรือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ประการหรือจะบอกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาครั้งแรกหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกก็ได้ในวันเป็นขึ้น15ค่ําเดือน8ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมยมจะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และวันถัดไปคือวันแรม1ค่ําเดือน8ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นพระสงฆ์ผู้เป็นนิกายเถรวาทก็จะเข้าพรรษาเหมือนกันในวันแรม1ค่ําเดือน8เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งชาวพุทธและพระสงฆ์ในพุทธศาสนาขณะในการเข้าพรรษานั้นก็มีการเข้าพรรษา2ครั้งก็คือครั้งแรกเรียกว่าปุริมะพรรษาหมายถึงพรรษาต้นญาติโยมปุริมะพรรษานั้นพรรษาต้นนั้นเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าเป็นวันที่เรียกว่าเป็นการเข้าพรรษาตามปกติเรียกว่าพรรษาต้นยอมแต่ถ้าว่าพรรษาหลังนั้นต้องถัดไปอีกเดือนหนึ่งก็คือวันแรม1ค่ำเดือน9ฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพรรษาหลังเข้าก่อนก็ออกก่อนยอมเข้าพรรษาต้นก็จะไปออกวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ส่วนเข้าพรรษาหลังก็ไปออกพรรษาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12เนี่ยก็เรียกว่าเข้าก่อนก็ออกก่อนนะเข้าหลังก็ออกหลังโยมเพราะนั้นก็การเข้าพรรษานั้นจึงถือว่าเป็นพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้เป็นธรรมเนียมข้อปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนานั่นเองมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมาจนถึงปัจจุบันเพื่อภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษากับที่ด้วยดังกล่าวนี้ญาติโยมทางคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมก็ได้กำหนดให้วัดทุกวัดนั้นได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมชาวพุทธได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการที่ถึงประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วในวันอาสาฬหบูชานั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลรักษาอุโบสถศีลและถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนจะนอนค้างวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งบางวัดก็มีบางวัดก็อาจจะไม่มีและแต่ความสะดวกแต่นอกจากนั้นวันเข้าพรรษาก็จะมีการทำบุญตักบาตรส่งพระสงฆ์เข้าพรรษาอีกวันหนึ่งซึ่งโดยธรรมเนียมก็จะถือกันว่าวันอาสาฬหบูชานั่นเองเป็นวันเข้าพรรษาของญาติโยมส่วนวันถัดมาคือวันแรม1ค่ำนะเดือน11ขออภัยแรม1ค่ำเดือน8นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เณรญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในการเข้าพรรษานั้นก็จึงมีทั้งของญาติโยมและก็ของพระสงฆ์องค์เณรนะอันนี้เป็นธรรมเนียมเฉยๆไม่ได้เป็นข้อบัญญัตินะแต่ข้อบัญญัติมีเฉพาะของพระสงฆ์องค์เณรเท่านั้นญาติโยมนะแต่นอกจากนั้นประเพณีที่ตามมานั่นก็คื
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาถวายเทียนเข้าพรรษาซึ่งก็ในแต่ละวัดนั้นก็ถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ญาติโยมชาวพุทธได้มีส่วนร่วมซึ่งญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่นั้นก็มีการจัดเป็นขบวนแห่การถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นกิจลักษณะถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นกันไปหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำอำเภอจังหวัดนั้นๆเลยก็ว่าได้ก็ทำให้ประเพณีนั้นเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยแล้วก็ทำโรงรักษาประเพณีของชาวพุทธเอาไว้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่สนใจของผู้คนไม่ว่าชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งประเพณีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นนี่ต้องอาศัยการเสียสละทั้งของพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวารามต่างๆที่มีความพร้อมตลอดถึงคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเมื่อทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการสานพลังบวรก็คือบ้านวัดและภาครัฐร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอบต.อำเภอจังหวัดนะเทศบาลก็สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพราะประโยชน์นั้นไม่ได้ตกแก่วัดไม่ได้ตกแก่พุทธศาสนาอย่างเดียวประโยชน์นั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นทำให้ผู้คนหรือเยาวชนในยุคหลังได้เห็นความสำคัญว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญก็จะได้สืบสานความสำคัญนั้นต่อรักษาและสืบต่อกันไว้และเป็นการปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังนั้นได้มีความรักต่อรากเหง้าอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเชื้อชาติศาสนาร่วมกันรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปลูกหลานหรืออนุชนรุ่นหลังนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรักและหวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนั้นก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเมื่อมีการจัดงานก็มีการค้าการขายมีการละเล่นมีการจับจ่ายซื้อของก็จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นได้รับการกระตุ้นและหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นญาติโยมท่านผู้ฟังไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่มีประเพณีต่างๆเข้ามาช่วยเศรษฐกิจก็จะสะดุดอยู่เพราะประเพณีนั้นของชาวพุทธเนี่ยญาติโยมและท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าไม่ได้เกิดอยู่ที่ใดที่หนึ่งจบนะเพราะคำว่าประเพณีนั้นเป็นประเพณีของไทยคำว่าประเพณีเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นประจำชุมชนประจำประเทศประจำบ้านประจำเมืองจึงจะเรียกว่าเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าประจำท้องถิ่นนั้นๆเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าประเพณีของพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเช่นถวายเทียนพรรษาแห่เทียนพรรษาหล่อเทียนพรรษาเนี่ยจบมันมีทั่วประเทศไม่ใช่มีวัดเดียวไม่ใช่มีอำเภอเดียวไม่ได้มีจังหวัดเดียวแต่มีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้กระตุ้นอยู่แค่ที่เดียวนะไม่ได้กระตุ้นอยู่แค่จังหวัดเดียวอำเภอเดียวแห่งเดียวซึ่งไม่เหมือนงานที่เป็นมหกรรมหรือกิจกรรมถ้าเป็นมหกรรมหรือกิจกรรมเนี่ยจัดที่ใดที่หนึ่งมันก็กระตุ้นได้แค่ที่เดียวอำเภอเดียว
จังหวัดเดียวโยมซึ่งก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ก็กระตุ้นได้พื้นที่เดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นประเพณีไม่ว่าของชาติของศาสนาเนี่ยมันกระตุ้นทั้งประเทศโยมเพราะวัดมีทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศนะฉะนั้นที่ใดมีวัดก็มีการขับเคลื่อนประเพณีให้เกิดขึ้นเป็นไปเศรษฐกิจก็ถูกขับเคลื่อนกระตุ้นไปด้วยนั่นแหละจึงเรียกว่าประเพณีก็ส่งเสริมเศรษฐกิจยอมจึงเกิดเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมนั่นเองเพราะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังอย่าได้ไปคิดว่าโอ้มันเป็นพุทธพาณิชย์อย่างโน้นอย่างนี้ก็อยากจะชวนทำความเข้าใจว่าประเพณีนั้นเป็นสิ่งที่หลอมรวมหัวใจของผู้คนที่มีความรักชาติเคารพรักในพุทธศาสนามีความเคารพยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของตนเองที่จะได้ร่วมกันสืบทอดจันดงรักษาไว้ญาติโยมเพราะว่าประเพณีของชาติก็เป็นเหมือนรากเหง้าของสกุลรุ่นชาติโยมคนเราเนี่ยไม่มีใครเกิดออกจากตอไม้หรือตอหม้อปูนหรือตามภูเขาเหล่ากาไม่มีโยมจะต้องมีสกุลรุ่นชาตินะถามว่าลูกเต้าเหล่าใครเชื้อสายสกุลของใครเนี่ยก็จะต้องรู้แหละนะเพราะว่ามีที่มาเพราะต้องมีพ่อมีแม่จึงเกิดมาเป็นลูกนี่ก็เรียกว่าเชื้อสายเหล่าสกุลเพราะนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นบุคคลที่ควรภาคภูมิใจแม้ว่าเราอาจจะเกิดมาไม่เคยพบหน้าพ่อหน้าแม่เลยก็เป็นไปได้โยมแต่อย่างไรเสียก็ต้องมีสายเลือดอันเป็นเชื้อสายสกุลรุ่นชาติจะถือสกุลใหม่หรือสกุลเดิมก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเชื้อสายสกุลรุ่นชาติของเราที่น่าภาคภูมิใจฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับประเพณีนะเป็นเชื้อสายหรือเหมือนกับสายเลือดสายสกุลของชาติเพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาตินั้นๆเชื้อสายนั้นๆนะก็ทำให้เป็นที่ยอมรับว่าโอ้เป็นประเทศชาติที่มีเผ่าพันธุ์ที่มีมาเนิ่นนานเพราะว่าถ้าไม่อยู่กันมาเนิ่นนานก็คงไม่มีประเพณีและวัฒนธรรมเกิดขึ้นนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันทำรงรักษาไว้และนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามวัดนั้นก็เพื่อเป็นการน้อมนำให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาปัจจัยเงินทองที่เกิดขึ้นนั้นในวัดก็นำไปใช้ในกิจการพัฒนาวัดซ่อมแซมศาสนวัตถุเป็นค่าน้ำค่าไฟการศึกษาตลอดถึงพัฒนาวัดดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมกิจการต่างๆให้เป็นไปเพราะว่าวัดนั้นไม่ได้มีเงินสนับสนุนจากหน่วยงานไหนในการที่จะมาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆก็มีแต่จากเงินบริจาคมีแต่จากเงินที่เป็นสายทานศรัทธาของญาติโยมที่ร่วมกันสนับสนุนเท่านั้นฉะนั้นก็อย่าได้คิดอย่าได้รีบตัดสินว่าเป็นพุทธพาณิชย์เลยโยมถือว่าเป็นความเกื้อกูลของญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็ได้นำมาใช้จ่ายในวัดและพัฒนาสังคมสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่วัดวารามพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้ขับเคลื่อนกันไปซึ่งโดยส่วนมากไม่เป็นข่าว
นะในการดำเนินการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นข่าวหรอกญาติโยมในทางที่สร้างสรรค์นะเพราะนั้นก็ขอทำความเข้าใจนะโยมนะขอทำความเข้าใจเพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกันต่อไปนั่นคือประเพณีวัฒนธรรมในช่วงเข้าพรรษานอกจากนั้นก็ยังมีการถวายพระอาบน้ำฝนพระไตรจำนำพรรษาตามวัดวาอารามต่างๆก็ถือว่าเป็นประเพณีนิยมที่จะได้จะทำบำเพ็ญร่วมกันทางมหาเถรสมาคมก็ได้มีแนวทางให้วัดทุกวัดได้เชื้อเชิญญาติโยมมาทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนั้นอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นมาจากประสงค์ผู้เป็นนักพัฒนาแต่ละวัดแต่ละรูปที่ท่านมีแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมทางปัญญาทางความคิดทางประเพณีวัฒนธรรมนั้นมาบูรณาการให้เกิดเป็นกิจกรรมซึ่งผู้คนยุคใหม่นั้นเนี่ยเข้าวัดถ้าหากว่าจะให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานฟังธรรมรักษาศีลทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่มีกิจกรรมอื่นใดนั้นบางท่านก็อาจจะไม่ถูกกับอัธยาศัยก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่เป็นที่น่าสนใจแต่ถ้าว่าเป็นกิจกรรมแนวใหม่ยุคใหม่ซึ่งก็มีหลายวัดที่ได้ประยุกต์บูรณาการนะให้มีแนวทางในการที่ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมซึ่งมีบางวัดนั้นก็นอกจากประเพณีเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มาเพิ่มเติมในการสร้างสรรค์ประเพณีในการทำอาหารทำขนมไทยๆที่สามารถมาประกอบในประเพณีต่างๆในทางพุทธศาสนาแต่ละเดือนแต่ละเทศกาลหรือบางวัดนั้นก็ได้ประยุกต์บูรณาการในเรื่องของอาหารและสมุนไพรที่ชาวบ้านได้มาช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็ทำอาหารสมุนไพรและขนมที่ถูกหลักกับสุขภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางใหม่แนวทางใหม่ในการที่จะได้ดึงดูดหรือนำพาญาติโยมผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญหรือสนใจทางด้านสุขภาพมาเรียนรู้แล้วก็ถือโอกาสได้เข้าวัดและร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาร่วมกันอีกด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวคิดซึ่งพระสงฆ์ผู้มีความเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนานั้นในยุคสมัยปัจจุบันนั้นจึงต้องคิดญาติโยมนะจึงต้องคิดจึงต้องบูรณาการจึงต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพัฒนาประเพณีวัฒนธรรมใหม่ๆหรือแนวใหม่ให้เกิดขึ้นนะโยมนะใหม่ๆหรือแนวใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นที่ตอบรับทางสังคมเพื่อที่จะได้พลิกวัดวาอารามนั้นให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาแนวใหม่ๆขึ้นมาโยมซึ่งแต่เดิมนั้นวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแต่มาปัจจุบันนั้นก็เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวไปการเรียนรู้ก็ต้องปรับไปวัดก็ต้องปรับตามญาติโยมนะจะใช้แบบเดิมๆนั้นก็คงจะไม่เป็นที่เรียกว่าสนใจทางสังคมสักเท่าไหร่ก็จะเกิดปัญหาตามมาว่าโอ้วัดแต่ละวัดคนเข้าวัดน้อยลงนะเพราะกิจกรรมเดิมๆนั้นไม่ตอบโจทย์กับทางสังคมแล้วก็จึงต้องปรับต้องเปลี่ยนให้ตอบโจท
หมาะสมกับสังคมที่ควรจะเป็นฉะนั้นก็จึงต้องอาศัยผู้เป็นนักคิดแนวใหม่ญาติโยมท่านผู้ฟังในการสร้างสรรค์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งของเก่านะไม่ใช่ว่าคิดใหม่แล้วก็ทิ้งเก่าไม่ใช่ของเก่าก็ยังมีอยู่แต่ก็พัฒนาต่อยอดของใหม่ที่ยังไม่มีก็นำมาประยุกต์บูรณาการให้เป็นไปโยมนะประยุกต์บูรณาการให้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องตอบโจทย์และก็เป็นที่สนใจไม่ผิดต่อพระธรรมวินัยไม่ผิดต่อหลักการในทางพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองนอกจากนั้นก็ญาติโยมท่านผู้ฟังในส่วนของวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็คือวันที่28กรกฎาคมญาติโยมก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยซึ่งก็ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้ฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมนั้นก็ได้จัดให้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านในส่วนของการคณะสงฆ์ไม่ว่าส่วนกลางและหนต่างๆไม่ว่าหนเหนือหนกลางหนใต้หนตะวันออกและนอกจากนั้นก็แต่ละจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมถวายพระพรจัดกิจกรรมอันเป็นกุศลจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเจริญพระเกียรติถวายพระพรเชิญมงคลแด่พระองค์ท่านทุกวัดให้ร่วมมือกับทางหน่วยงานทางภาครัฐสานพลังบวรให้ขับเคลื่อนไปนั่นก็เป็นนโยบายญาติโยมซึ่งหลายวัดก็ได้จัดกิจกรรมเป็นประเพณีเข้าพรรษาด้วยนอกจากนั้นก็ยังจัดการบรรพชาและอุปสมบทเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519นี้หลายวัดเลยทีเดียวทุกจังหวัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศอีกด้วยก็ได้จัดกิจกรรมในการบวชพระภิกษุสามเณรเจริญพระเกียรตินอกจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมบวชทั้งแม่ชีทั้งภิกษุณีนะทั้งสามเณรีตลอดถึงบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่โกนหัวนะในส่วนของกิจกรรมในการเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ซึ่งก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นแนวทางซึ่งเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคมที่ได้แจ้งไปกับวัดทุกวัดทั้งในประเทศและวัดไทยในต่างประเทศให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้และนอกจากนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังในส่วนของการที่ข่าวสารในทางพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมทางการศึกษาโยมนั่นก็คือในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็มีการกำหนดของทางแม่กองบาลีสนามหลวงโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกบาลีก็ได้ประสานกับทางสำนักเรียนทุกสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่างจังหวัดทั้งหมดกำหนดให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยธรรม3ประโยคเข้ามารับพระราชทานตั้งพัด
ประเรียนธรรม3ประโยคที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็ถือว่าพระภิกษุผู้ตอบได้ประเรียนธรรม3ประโยคก็จะได้เป็นพระมหาเมื่อได้รับตั้งประเรียนธรรมได้รับพระราชทานพัดประโยค3และใบประกาศเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากนั้นก็ในส่วนของสามเณรสอบได้ประเรียนธรรม3ประโยคนั้นก็จะได้ยังไม่ได้รับคำนำหน้าจากสามเณรเป็นมหาเพราะว่าต้องเป็นพระซะก่อนจากพระธรรมดาก็จะเลื่อนเป็นพระมหาด้วยความสามารถแห่งการเรียนและการศึกษาเหมือนกับตำรวจนายตำรวจก็เป็นนายสิบเลื่อนเป็นนายสิบก็เป็นสิบตำรวจตีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกนะก็เลื่อนเป็นนายร้อยก็เลื่อนไปอย่างนั้นเหมือนกันโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระภิกษุธรรมดาก็เป็นพระมหาเมื่อสอบได้เปลี่ยนธรรม3ประโยคแต่สามเณรนั้นต้องรอให้บวชเป็นพระซะก่อนถึงจะเปลี่ยนคำนำหน้านามว่าเป็นพระมหาได้แต่ก็ต่อท้ายด้วยเปลี่ยนธรรมสามเณรเปลี่ยนธรรมนะสามเณรเปลี่ยนธรรมชื่อนั้นชื่อนี้ก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นผลสำลีในความตั้งใจเรียนของพระภิกษุสามเณรแล้วก็ได้สอบผ่านจึงได้รับพระราชทานตั้งพัดเปลี่ยนธรรมในการตั้งพัดเปลี่ยนธรรมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีแนวทางการปฏิบัตินะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การคณะสงฆ์ได้ดำเนินการโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเป็นผู้ตั้งพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคนอกจากนั้นก็ทรงมีพระบัญชามอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นๆได้เป็นผู้ตั้งพัดประเรียนธรรม3ประโยคมอบให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ในภูมิภาคต่างๆซึ่งโดยปกติทุกปีนั้นก็จะมีการตั้งพัดประเรียนธรรมส่วนกรุงเทพมหานครต่างหากส่วนหนกลางต่างหากคนละที่ส่วนภูมิภาคก็มีหนใต้ก็ต่างหากหนเหนือก็ต่างหากนะหนกลางก็ต่างหากหนตะวันออกก็ต่างหากญาติโยมท่านผู้ฟังแต่มาปีนี้นั้นเนี่ย ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนแนวทางทาง ทางแม่กองบาลีนั้นก็ได้กำหนดให้ทุกสำนักเรียนทั่วประเทศเลยนะเข้ามารับที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งหมดทั่วประเทศนะญาติโยมก็ถือว่าเป็นการตั้งพัดประเรียนธรรมอย่างเป็นทางการในที่แห่งเดียวคือพุทธมณฑลทำให้เกิดภาพอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นว่ามีพระภิกษุสามเณรนั้นมารับตั้งพัดประเรียนธรรมเป็นจำนวนมากมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เป็นจำนวนมากทำให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาว่าพระภิกษุสามเณรที่เราเรียนศึกษานั้นได้ดำรงพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ท้อถอยยอมแม้จะต้องต่อสู้กันเพียงลำพังสำนักเรียนก็แสวงหาการสนับสนุนกันเพียงลำพังเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐและส่วนกลางนั้นน้อยไม่เพียงพอก็ได้กำลังของญาติโยมสาธุชนผู้รักพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรและพระศาสนามาช่วยกันสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงนั่นเองแต่ก็เรียกว่าก็เป็นการแสวงหาของเจ้าสำนักเรียนแต่ละพื้นที่แต่ละวัดแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดแต่ละหนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตุ้มเทเพื่อเสียสละต่อพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งญาติโยมท่านผู้ฟัง
นี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวสารทางด้านพระพุทธศาสนานะซึ่งก็เรียกว่าเป็นข่าวสารที่ได้นำมาฝากแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังในโอกาสนี้นะโยมนะแล้วนอกจากนั้นก็มาดูข่าวสารอื่นๆโยมที่น่าสนใจในส่วนของการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาจึงจะมั่นคงยั่งยืนต่อไปโยมต้องอาศัยความสามัคคีของทุกส่วนทุกฝ่ายนะโยมนะเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นของทุกคนทุกท่านที่จะได้ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมขับเคลื่อนให้เป็นไปโยมถ้าเราท่านทั้งหลายชาวพุทธไม่สามัคคีร่วมด้วยช่วยกันนะก็พุทธศาสนาก็คงลำบากนะโยมนะพุทธศาสนาก็คงลำบากไม่มีใครที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปได้ก็มีแต่ชาวพุทธคือภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิการ่วมด้วยช่วยกันและญาติโยมดังนั้นเนี่ยก็เราท่านทั้งหลายต้องร่วมกันในการขับเคลื่อนนอกจากนั้นก็มาดูข่าวสารอื่นๆโยมที่น่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งในไทยและต่างประเทศนะโยมนะซึ่งก็ได้มีข่าวสารที่มีการนำพาญาติโยมมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมนะโดยการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังก็เป็นที่สนใจนะเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่สำนักปฏิบัติธรรมและก็วัดทุกวัดได้ให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้พัฒนาหน่วยงานสำนักปฏิบัติและวัดที่นำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนวิถีของการปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วก็ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนญาติโยมเพื่อให้การปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยได้เห็นผลซึ่งบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติธรรมญาติโยมท่านผู้ฟังแม้จะบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสการที่จะอยากบรรลุหรือเห็นผลสัมฤทธิ์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกิเลสแต่อย่างไรก็ดีการเรียนรู้หรือปฏิบัติสิ่งใดหากว่าเราจะมองว่า
การปฏิบัตินั้นมันมีการพัฒนาสามารถวัดผลได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้นะก็จะทำให้มีผู้คนสนใจมากขึ้นโยมแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามหลักในทางพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นนะในส่วนของการเดินทางไปประเทศอินเดียในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีการตาระเบียบใหม่นะในการเดินทางเข้าประเทศอินเดียซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนและบรรยากาศก็น่าจะคล้ายๆกันกับประเทศไทยการเดินทางในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะต้องนั่งเครื่องไปลงที่กังกาตานั้นบินตรงลงพุทธคยานั้นไม่ได้เพราะว่าก็เรียกว่าจะเปิดอีกทีก็นู่นเลยออกพรรษาเลยสนามบินพุทธคยาตรงนี้ยังปิดอยู่ต้องไปลงกังกาตาแล้วก็ต่อเครื่องจากกังกาตาภายในประเทศไปลงคยาหรือจะเริ่มต้นเดินทางไปต่ออย่างไรก็แล้วแต่ในสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลแต่ที่สำคัญนั้นเนี่ยก็หนึ่งจะต้องกรอกนะจะต้องกรอกยืนยันที่อยู่ผ่านออนไลน์ทุกคนในการที่จะต้องเดินทางญาติโยมท่านผู้ฟังเพราะว่ากรอกแล้วก็จะมี QR code เพื่อให้นำไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตม.ถ้ามีตรงนั้นเขาก็ให้ผ่านเข้าไปได้ประการที่สองก็คือใบตรวจโรคยืนยันโรคติดต่อนะก็คือนี่แหละโรคไข้หวัดหรือว่าโรคในส่วนของที่กำลังระบาดอยู่ในต่างประเทศต้องให้ทางคลินิกหรือหมอหรือโรงพยาบาลออกหนังสือรับรองยืนยันเป็นภาษาอังกฤษไปให้ทางตม.ดูว่าไม่ติดโรคอันนี้ก็เรียกว่าจึงจะเข้าประเทศอินเดียได้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสุดท้ายที่ได้นำมาฝากวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับตอนนี้ขออนุโมทนาและขอเจริญพร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: 50% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
6: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
7: เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทพรมารายงาน
6: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
9: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้อง

0: กันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์เต้นะครับในการรัดคิวหมอรามาเหมือนเดิมนะครับเรามาเจอกันรายการรัดคิวหมอนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถฝากคําถามได้นะครับปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับเราก็จะรัดคิวหมอคุณหมอคนเก่งน่ารักของเรานะครับมาตอบคําถามให้ทุกคนในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูกับอาจารย์เก่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับคือว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องกับผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการควบคุมของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการฝึกกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีการควบคุมกล้ามเนื้อที่ไม่ดีเนี่ยมีปัญหายังไงกันบ้างที่เราจะแก้ไขยังไงดีนะครับวันนี้ก็อาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เต
0: ้ครับถามก่อนอันดับแรกเลยครับการบาดเจ็บทางสมองเนี่ยมันคืออะไรอะครับ
1: จริงๆต้องแยกก่อนว่ามันก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองแบบที่เป็น non traumatic กับ traumatic ก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุใดๆที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมองหรือมีการกระทบกระแทกในสมองหรือว่าแบบ non traumatic ก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มักจะเจอได้บ่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือภาวะทางสมองอื่นๆที่มีผลทำให้เกิดความบกพร่องทางกายซึ่งก็เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมองเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกายเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาของโครงสร้างระบบประสาทพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนปัญหาเรื่องของการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้น
0: เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยทางสมองเนี่ยอาการเยอะเนาะขึ้นกับว่าสมองส่วนไหนมันกระทบกระเทือนไปใช่ไหมครับเช่นการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆนั้นเราก็จะมีอาการเรียกอะไรอ่อนแรงครึ่งซีใช่ไหมครับบางคนมีอาการชาบางคนมีการควบคุมเขาเรียกอะไรcoordinationไม่เหมือนกันใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องอะไรเป็นต้นเดินเซเป็นต้นนะครับนั้นขึ้นกับสอวัยวะของที่มันควบคุมของสมองส่วนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเภทไหนบ้างครับมีปัญหาเช่นเอางั้นถ้าเราสมมติเริ่มต้นเช่นคนไข้ที่อ่อนแรงทำไงดีครับมีปัญหาไงบ้างครับ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวโรคที่ทำให้มีการบาดเจ็บทางของสมองเฉพาะจุดอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มีการขัดเลือดเฉพาะบางจุดเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราพอจะพิจิตรได้ว่าคนไข้จะมีอาการหรืออ่อนแรงตรงไหนยังไงบ้างเช่นมีการอ่อนแรงครึ่งซีกอาจจะมีการชาครึ่งซีกมีปัญหาในการสื่อสารการควบคุมการเคลื่อนไหวการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะการกลืนเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าอย่างเช่นจากอุบัติเหตุอันนี้อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาในโครงเส้นใยประสาทในสมองทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นมีปัญหาเรื่องของการประสานการทำงานการของส่วนต่างๆในสมองนั้นบางกลุ่มเนี่ยบางทีคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการอ่อนแรงแต่คนไข้ก็ยังเดินไม่ได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นเพราะว่าการประสานการทำงานกันเนี่ยมันบกพร่องไป
0: นั่นอาจารย์เก่งเล่างี้ได้ไหมครับคนที่อ่อนแรงเดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงทำยังไงกับคนที่ยังเดินได้มันมีวิธีการดูแลอย่างต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นไม่ได้เยอะมากค่ะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าจะมีอาการอ่อนแรงหรือไม่ก็แล้วแต่คนไข้อาจจะยังเดินได
0: ้
1: อันนั้นก็คือเราก็จะมาฝึกฟื้นฟูกันฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อให้คนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่โปรแกรมหรือการฟื้นฟูที่เหมาะสมเข้าไปเนี่ยค่ะก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้ทางระบบประสาทที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะผลก็จะออกมาในรูปแบบของการทำกิจกรรมการใช้แรงกล้ามเนื้อต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะเห็นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองต่างๆเดินได้แต่ถ้าเดินไม่ปกติเราเดินแล้วเรารู้เลยว่าคนเนี้ยเดินผิดปกติเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการใส่โปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ช่วงของการฟื้นตัวของระบบประสาทในช่วงแรกๆที่ระบบประสาทเนี่ยจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีการฟื้นตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าโครงสร้างประสาทของเราอะค่ะในสมองของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นใยมีการคอนเน็กต์มีการเชื่อมการเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆพอมีความเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมมีการที่จะเชื่อมเน็ตเวิร์กเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลกันได้ให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้รับการฟื้นฟูเส้นใยพวกนี้ค่ะก็จะมีการพยายามที่จะซ่อมแซมแต่ซ่อมแซมไปในทิศทางที่อาจจะผิดไปทำให้เน็ตเวิร์กเนี้ยมันผิดเพี้ยนไปการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆแพทเทิร์นการเดินการขยับการเคลื่อนไหวก็อาจจะ ผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นภาวะเกร็งใดๆอันนี้คือกรณีที่เดินได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดกรณีที่เดินไม่ได้ก็คือมีการบาดเจ็บที่รุนแรงของสมองทำให้มีความบกพร่องทางกายที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ถ้าเกิดเดินไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องเน้นเรื่องของการแพสซีฟก่อนฝึกแพสซีฟก็คืออย่างน้อยคือป้องกันไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นข้อติด
0: ไม่ให้ติดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นไม่ให้ข้อติดหรือว่าการที่มีการคนไข้ติดเตียงนานๆก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เรามีการโปรแกรมการฟื้นฟูอาจจะเช่นการขยับกล้ามเนื้อข้อต่อมีการบริหารเบาๆบนเตียงหรือว่าการปรับจากนอนมาเป็นนั่งอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงว่านอกจากเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีการขยับข้อต่อคนไข้พวกนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการใส่อินพุตที่เป็นการรับรู้ความรู้สึกเข้าไปในข้อต่อต่างๆซึ่งการใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปในสมองก็จะกระตุ้นการฟื้นตัวทำให้ผลออกมาในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ด้วยก็เป็นการกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นจนถึงจุดที่ดีขึ้นแล้วอาจจะถึงจุดที่ฝึกจนถึงเดินได
0: ้ก็คือโปรแกรมอันนี้มันทำให้จากติดเตียงขึ้นมาเดินได้ทุกโรคเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
1: ก็คือก็คือต้องดูเรื่องของจุดเริ่มต้นด้วยว่าแบบตัวโรคเนี่ยมันเป็นรุนแรงแค่ไหนกินบริเวณของสมองกว้างมากแค่ไหนแล้วก็ตัวโรคเนี้ยหยุดจบหรือยังอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือเกิดภาวะอาจจะเป็นเส้นสมองขัดเลือดจากเส้นเลือดอุดตันตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกก็คือตัวโรคเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วก็เหลือแต่พาของการฟื้นฟูแล้ว กับบางโรคที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทอันนี้เนี่ยก็อาจจะตัวโรคสมองก็มีความเสื่อมไปตามตัวโรคหรือว่าตามอายุก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะแรกก็ตัวโรคเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่ผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
0: ยกตัวอย่างโรคให้ฟังหน่อยสิครับประเภทแบบที่เจอบ่อยๆเนาะเช่นพาร์กินสันเนี่ยเรานี้คือกล้ามพวกนี้คือกล้ามเนื้อมันจะเกร็งเยอะๆเนา
1: ะ
0: เรามีพิธีการยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์จะบอกว่าอย่างโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นเกิดจากการความเสื่อมของระบบประสาทในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนของเบสัลแกงเกรียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอสารสื่อประสาทมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็ส่งผลในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อมของระบบประสาทก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดจากการที่ทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยมันมีความไม่สมดุล มีการสร้างลดลงเพราะนั้นเนี่ยหลักๆคือการกินยาเพื่อเสริมตัวโดปาใช่ไหมคะก็คือเพื่อที่จะให้สารเคมีที่จำเป็นในสมองเนี่ยมันอยู่ในระดับที
0: ่เหมาะสม
1: พอเหมาะก็จะช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวได้ส่วนการฟื้นฟูในโรคนี้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนเสริมนี้ส่วนเสริมเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอมีการทำงานของสมองที่มีความเสียหายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คนไข้ฝึกเดินฝึกใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้มีโปรแกรมที่เหมาะสมคนไข้ก็จะมีการเอนแกรมหรือว่าจำข้อมูลรับข้อมูลที่ผิดเข้าไปก็ทำให้อาจจะเกิดการเรียนรู้แบบที่ไม่ถูกต้
0: อง
1: การเรียนรู้ของในระดับของกล้ามเนื้อไม่ถูกต้องก็จะทำให้ท่าเดินท่าอะไรผิดเพี้ยนไปรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการฝึกเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องเสี่ยงของเรื่องของการพัดตกหกล้
0: ม
1: เพราะว่าในผู้ป่วยพาร์กินสันอาจจะมีเรื่องการควบคุมการทรงตัวการเดินสานเดินเซการก้าวเดินยากก็มีคนผู้ป่วยก็จะมีโอกาสพัดตกหกล้มได้สูงมาก
0: อย่างนี้ถามนิดนึงครับถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสมองทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอื่นๆนะครับเช่นผู้ป่วยสูงอายุปกติผู้ป่วยสูงอายุบางทีเขาก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือประเภทแบบเคลื่อนไหวน้อยพวกโปรแกรมพวกนี้มันช่วยไหมครับ
1: ช่วยค่ะคือท่านในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือมันก็จะมีความเสื่อมของระบบต่างๆตามไว้มีสมรรถภาพต่างๆที่ค่อยๆถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันในเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบไปตามอายุใช่ไหมคะถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะหรือว่าการทานอาหารที่เหมาะสมขาดโปรตีนรวมถึงอายุเองเนี่ยก็คือตัวกล้าม เส้นใยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆลดขนาดลงแล้วก็ลดจำนวนลงก็ทำให้เราจะมีปัญหาเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อพองส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบการรับรู้การรู้คิดต่างๆในเรื่องของ cognition ในเรื่องระบบการคิดต่างๆเนี่ยก็จะตอบสนองช้าลงประมวลผลช้าลงการตัดสินใจช้าลงดังนั้นถ้าเราในการฝึกทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเลยอย่างเช่นการจัดท่าจากการท่านอนมาเป็นท่านั่งท่านั่งก็เป็นท่าเดินการยืนฝึกการทรงตัวใดๆอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการช่วยส่งเสริมทั้งระบบของการทำงานของข้อต่อกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็รวมถึงเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วย
0: มันมีเติมคำว่าdual task training นี่คืออะไรครับ
1: ก็คือจริงๆมันก็เป็นการวิธีการฝึกทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการฝึกด้วยคำที่ชื่อว่า dual task ก็คือเป็นการฝึกทำกิจกรรม2โดเมนเป็นอย่างน้อย
0: พร้อมกันเหรอ
1: พร้อมกัน
0: พร้อมกันเลย
1: อย่างเช่นก็คือปัญหาที่ของผู้ป่วยทางสมองที่มันก็เจอบ่อยๆก็เป็นหลักๆที่เจอบ่อยก็เรื่องของกล้ามเนื้อระบบก็ต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวกับอย่างนึงก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์การรู้คิดต่างๆแล้วก็จะคอมไบน์2อันเนี้ยร่วมกันร่วมกันยังไงก็คืออย่างเช่นว่าฝึกให้ผู้ป่วยฝึกยืนทรงตัวแล้วให้นับเลขถอยหลังไปด้วย
0: โอ้ยากอยู่นะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่จะฝึก dual track training ได้เนี่ยผู้ป่วยต้องมีสมรรถนะที่ดีในระดับหนึ่งคือกล้ามเนื้อไม่ได้อ่อนแรงมาก
0: นึกดูตัวเองจะทำอย่างนี้นะ
1: ใช่อย่างก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ยังเราไม่ได้เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะการที่เรายืนทรงตัวยืนเท้าชิดกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาทางภาวะระบบประสาทต่างๆเนี่ยการแค่ยืนทรงตัวเฉยๆก็ยากละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการฝึกเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้
0: อ
1: แล้วระหว่างเนี่ยก
0: ็คิดไปด้วย
1: คิดไปด้วยอาจจะคิดที่ให้มีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็อย่างเช่นนับเลขถอยหลังทีละ3ชุดยืนแล้วก็นับ3 2 1 6 5 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการฝึกอย่างอื่นๆอย่างเช่นให้หยิบสิ่งของอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เต้เป็นคนฝึกอาจารย์เต้ก็อาจจะมีคำสั่งให้เช่นว่าถ้าผมบอกเลขคู่ให้เราเอื้อมมือขวาไปหยิบของถ้าผมบอกเลขคี่ให้เอื้อมมือซ้ายไปหยิบของ
0: อ
1: ันนี้ก็คือพออาจารย์เต้ชูเลขมาเป็นเลขคู่คนไข้ก็จะใช้
0: ต้องคิดด้วย
1: ก็จะคิดว่าต้องใช้มือไหนแล้วก็ขยับกล้ามเนื้อของตัวเองไปที่สิ่งของนั้นเน
0: ี่ย
1: ค่ะก็คือมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
0: อันนี้ใครทำนะครับโทษทีต้องมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าทำที่บ้านหรือยังไงนะครับ
1: ค่ะจริงคือจริงๆทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยทำเป็นการบ้านที่บ้านได
0: ้
1: อย่างอันนี้อย่างอันนี้ค่ะก็คือให้ญาติสามารถที่จะอาจจะมีคำสั่งเช่นว่าแบบเป็นป้ายคำหรือว่าเป็นจุดสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็บอกให้เอาสีแดงเอื้อมมือไปจับสีเขียวให้ทำท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการทั้งฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปด้วย
0: ฟังดูเหมือนกับเล่นเกมกับหลานที่บ้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นการนั่งทำเนี่ยไม่ยากก็เพราะว่าอันนี้ญาติสามารถช่วยได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นการยืนหรือการเดินเนี่ยค่ะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะลื่นล้มอะไรเงี้ยได้แล้วต้องมีคนอยู่ด้วยใกล้ๆหรือว่าอยู่ตรงบริเวณที่สามารถที่จะมีเอื้อมคว้าจับได้ง่ายอย่างเช่นอยู่ใกล้กับกำแพงหรือใกล้กับเฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคงเป็นต้น
0: เพราะว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าญาติไม่แข็งแรงเช่นญาติก็สูงอายุเหมือนกันเน
1: ี่
0: ยเตี้ยอุ้มคอมเลยนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็คือการฝึกแบบนี้ก็คือจะให้มาฝึกที่โรงพยาบาลก่อนให้ทั้งญาติผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนึกภาพออกว่าเราฝึกประมาณไหนแล้วก็จะได้เอาเป็นการบ้านที่บ้านซึ่งถามว่าทำไมต้องให้ฝึกทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ไปฝึกที่บ้านด้วยเพราะว่าเราจะต้องการดีไซน์โปรแกรมพวกนี้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันคนไข้เพราะอันนี้ก็คือเพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมให้คนไข้เนี่ยกลับไปสู่ชีวิตประจำวันชีวิตจริงให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นชีวิตจริงเขาต้องเดินข้ามถนนสี่แยกไปฝั่งตรงข้ามอันนี้เพราะฉะนั้นก็การฝึกของเราก็คือเป็นการเดินข้ามถนนซึ่งการเดินข้ามถนนเนี่ยคนไข้ต้องมองซ้ายมองขวาต้องดูสิ่งแวดล้อมได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องหนึ่งทั้งฝึกการทรงตัวด้วยแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะด้วยว่าตอนนี้ปลอดภัยหรือยังถ้าเราเดินข้ามเราต้องมองทางขวามือนะรถมาหรือยังเราต้องหยุดตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตประจำวันคนไข้บอกว่าชอบไปช้อปปิ้งต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ดูว่าคนไข้ต้อง จะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันต้องอาจต้องมีการจับรถเข็นระหว่างที่จับรถเข็นต้องมีคุยถามแม่ค้าไปด้วยต้องมีเอื้อมือหยิบของจากเชลด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยทำไมขึ้นห้างต้องขึ้นบันไดเลื่อนไหมขึ้นบันไดเลื่อนไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ที่ยากคือคิดตังค์
2: ฟังดูว่าแบบไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่ยากแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่าคน
0: ที
2: ่ป่วยก็ต้องแบบเหมือนสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะนี่เราก็จะพยายามดีไซน์ให้กิจกรรมที่เราให้ผู้ป่วยให้กันบ้านไปเนี่ยค่ะตรงกับชีวิตประจำวันเขามากที่สุด
0: อันนี้คือต้องทำบ่อยแค่ไหนครับหมายความว่ามาพบอาจารย์เก่งบ่อยทุกอาทิตย์ทุก3วันหรือยังไงหรือว่านานๆที
1: ก็คือจริงๆถ้าในช่วงแรกๆที่คนไข้มีระบบกับประสาทที่ฟื้นฟูค่อนข้างเร็วอย่างเช่นในช่วง 3-6 เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงโกลเด้นพีเรียดของการฟื้นตัวของระบบประสาทอ่ะค่ะก็คือเราก็พยายามให้คนไข้ฝึกให้ได้เข้มข้นแล้วก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ระบบประสาทค่อนข้างนิ่งหรือคงที่แล้วคือหลัง1ปีไปแล้วเนี่ยระบบประสาทจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าช้าลง
0: อ
1: ันนี้ก็ลดอาจจะลดความถี่ในเรื่องของการมาฝึกที่โรงพยาบาลแต่ว่าให้ฝึกเป็นกันบ้านที่บ้านได
0: ้ก็คือพูดง่ายๆคือช่วงโกลเด้นพีเรียดเนาะที่สำคัญคือ 3-6 เดือนแรกหลังจากเกิดมีอีเวนต์เกิดขึ้นใช่ไหมคร
1: ับ
0: เช่นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าบาดเจ็บทางอื่นอุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมครับนี้ความวันมันเร็วมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นมีปัจจัยไหมครับเช่นนอกจากตัวโรคแล้วการintensity ของการทำอันเนี้ยกิจกรรมอันนี้มันมีความหมายไหมครับหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆช่วยในการที่จะทำให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นไหมคร
1: ับ ก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของตัวคนไข้เองก็ในเรื่องของตัวโรคแล้วก็พื้นฐานเดิ
0: ม
1: ถ้าเกิดเป็นคนเป็นผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่าแข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้นทุนเขาดีอยู่แล้วอ่ะงั้นการที่จะฟื้นตัวเนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนกับเรากับอีกคนนึงที่อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักไม่ได้มีความฟิตของร่างกายมากนักต้นทุนไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความตั้งใจที่มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องต้นทุนในเรื่องของโรคประจำตัวตัวเองแล้วก็ในส่วนของภาวะจิตใจเองด้วยค่ะที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยต้องมีความเข้มแข็งนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่มีภาวะทางสมองพวกนี้ค่ะมักจะมีภาวะซึมเศร้าตามมา
0: ที่ทำเดินได้ทำอะไรได้มันทำไม่ได้
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือการโคปปิ้งกับปัญหาพวกนี้ค่ะก็คือคนไทยจะต้องผ่านจุดที่จัดการกับตัวเองจัดการกับภาวะจิตใจตัวเองด้วยระดับนึงเพราะว่าการเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรพวกนี้ค่ะมาทำให้ผลลัพธ์ของการฟื้นฟูเนี่ยลดน้อยลงรวมถึงการซัพพอร์ตที่ดีจากครอบครัวจากคนดูแล
0: ว่าการซัพพอร์ตของผู้ดูแลนี่จำบักด
1: ี
0: น
1: ั่
0: นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อให้เราสอนใดๆไปแล้วสุดท้ายอยู่ที่บ้านไม่มีใครช่วยทำอะไรเงี้ยหรือใครช่วยดูแลมันจะค่อนข้างยากเนา
1: ะใช่ค่ะ
0: สุดท้ายถามอาจารย์เก่งหน่อยครับว่าโปรแกรมของอาจารย์เก่งเนี่ยสุดท้ายคนไข้จะกลับมาฟื้นได้ 100% เยอะไหมครับ
1: ก็อย่างที่ซันได้รู้เลยว่าในทางการแพทย์ของเราไม่มีคำว่า 100% ใช่ไหมคะก็คือแต่ว่าสามารถที่จะดีขึ้นได้คำว่า ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเป็นจากการบาดเจ็บไม่ได้เยอะมากค่ะก็มีโอกาสที่สูงที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะหรือว่าตัวความบกพร่องทางกายค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่คำว่า 100% มันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ให้มากที่สุดให้เต็มศักยภาพที่สุดเพราะว่าการฝึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามี2แบบก็คือการฝึกเพื่อให้กลับไปทำได้เหมือนเดิ
0: ม
1: กับฝึกเพื่อชดเชยการทำฟังก์ชันบางอย่างที่เสียไปอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในบางคนที่เคยเห็นผู้ป่วยที่คนไข้อ่อนแรงซีกนึงเสียสมว่าอ่อนแรงซีกซ้ายคนไข้ก็ไม่ได้ใช้ซีกซ้ายแต่คนไข้ก็ยังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันเองได้ อันนี้ก็คือเป็นการฝึกภาวะชดเชยเพื่อให้ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้โดยอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมมากขึ้นแต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ความยากคือความที่ต้องมีวินัยในการฝึกพวกนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าระหว่างนี้มีใครมีคำถามนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับทั้งเรื่องของโรคทั่วไปนะครับโรคทางที่ต้องการการฟื้นฟูปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับฝังเข็มนี่ผมอยากจะเป็นลูกค้าอยู่แล้ว
2: อยากคุยกับอาจารย์หลังไมค์ค่ะมาถามอาจา ใช่
0: มีคำถามทางบ้านนิดนึงนะครับปวดข้อมือนะครับแล้วก็ขยับหัวแม่มือแล้วปวดแป๊บมาที่ข้อมือนะครับเกิดจากอะไรแล้วก็มีท่าบริหารข้อมือไหมครับ
1: คือต้องดูว่าปวดข้อมือเนี่ยคือตรงข้อมือตรงกลางข้อมือหรือว่าปวดตรงนิ้วโป้งด้านข้างนิ้วโป้งเพราะว่าถ้าใช่ค่ะคือถ้าเกิดเป็นปวดตรงนิ้วโป้งแล้วล้าวมาถึงตรงข้อมือตรงบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะอาจจะเป็นเส้นเอ็นนิ้วโป้งซึ่งมักจะเกิดจากการทำงานที่ต้องใช้นิ้วโป้งเยอะๆก็พวกไถโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นความเสี่ยงในบางกลุ่มเช่นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงที่จะเอ็นนิ้วโป้งอักเสบได้ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์จะมาอักเสบ
1: คือมันมีทั้งเหตุผลในเรื่องของการใช้งานด้วยใช้งานจริงๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนี่จะทำให้เอ็นอักเสบได้ง่ายกว่าปกติ
0: อีกอันนึงคือคุณแม่อุ้มลูก
1: ใช่
0: เจอบ่อยเลยเจออาจารย์หลายคนเป็นเลยอุ้มลูกมาฉันต้องสุดท้ายต้องใส่อันนี้เพราะว่าเอ็นอักเสบ
2: เอาไว้ประคอง
0: ใช
1: ่คือถ้าเกิดเป็นจากตรงเอ็นนิ้วโป้งอะค่ะถ้ามันเป็นช่วงระยะแรกเนี่ยมันจะบวมแดงหรือว่าบวมแดงร้อนหรืออักเสบเลยอันนี้ก็ต้องพักการใช้งานอาจจะมีการใส่ที่พยุงนิ้วโป้งเป็นปลอกข้อมือหุ้มนิ้วโป้งอะค่ะก็จะเพื่อช่วยลดการทำงานของตัวนิ้วโป้งให้ขยับน้อยลงก็จะเป็นการพักก่อนในช่วงสัก 1-2 สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็อาจจะกินยาลดอักเสบปวดได้ในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด
0: ์ใช่ครับแต่ว่าพวกนี้กัดกระเพาะนะครับ
1: อันนี้ต้องกลับมาถามอาจารย์เต้เลยค่ะเพราะอาจารย์เต้ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารเลยค่ะ
0: ยาข้อปวดข้อปวดอักเสบมันมีประโยชน์นะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งเราก็กินบ่อยนะเพียงแต่ว่ามันกัดกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติกินบ่อยๆหรือกินเราก็พยายามกินให้น้อยที่สุดเนาะกินให้น้อยที่สุดคุมอาการปวดได้แต่ว่าต้องกินยากระเพาะควบคุมด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวก็เป็นแผลในกระเพาะมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วข้อมือเนี่ยครับข้อมือ
1: ค่ะอันนี้คือถ้าเป็นข้อมือถ้าเป็นนิ้วโป้งอะถ้าเกิดเป็นข้อมือเนี่ยคือเป็นตรงกลางข้อมือเนี่ยอาจจะมีร้าวมาถึงปลายมือทั้งหรือว่าทั้งฝ่ามืออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงเป็นผังผืดตรงบริเวณข้อมือซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจากการที่มีการใช้งานข้อมือเยอะเหมือนกันเกรงกำข้อมือแน่นๆหรือว่าการพิมพ์คอมกดหรือว่าถือของหนักๆอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะทำ
0: ออฟฟิศ
1: ใช่พวกทำงานออฟฟิศใช่จริงๆไม่ใช่ออฟฟิศแม่บ้านที่อะไรที่ต้องแบบอย่างเช่นถ้าเป็นแม่ครัวก็คือจับตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันทำให้เกิดแรงดันในข้อมือค่อนข้างสูงคือปกติเราจะมีผังผืดตรงบริเวณข้อมืออยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นหลังคาหุ้มไม่ให้ตัวเส้นเอ็นเส้นประสาทที่อยู่ข้างในที่มาเลี้ยงข้อมือเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วต้องมีผงหลังคาหุ้มไว้ทีนี้ไอ้ผังผืดที่เป็นหลังคาเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการถูกเสียดสีบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้หนาขึ้นพอหนาขึ้นอุโมงค์ในข้อตรงข้อมือมันแคบลงมันก็ไปเบียดเส้นประสาทก็เลยทำให้รู้สึกมีการชาแปรบได้รวมถึงปวดข้อมือได้อันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการอาจจะเป็นพักการใช้งานด้วยส่วนหนึ่งการเกรงกำข้อมือเนี่ยต้องน้อยลงอย่างเช่นปรับอุปกรณ์จากที่ของชิ้นเล็กๆเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่เขียนหนังสือเนี่ยค่ะก็คือหาฟองน้ำมาหุ้มให้ด้ามมันใหญ่ขึ้นแรงดันในข้อมือก็จะน้อยลงรวมถึงอาจจะแช่มือน้ำอุ่นนวดครึ่งฝ่ามือตรงบริเวณตรงข้อมือก็ได้อันนี้ก็คือเพื่อให้ตัวผังผืดเนี่ยมันนิ่มลงแรงดันในข้อมือน้อยลงก็ไปกดเส้นประสาทที่ข้อมือน้อยลงค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นประเภทแบบเรียกอะไรข้อเสื่อมนะครับอันนี้เป็นต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเกิดเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความผิดรูปของข้อมือ แต่ต้องบอกว่าข้อมือเสื่อมเนี่ยเจอได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นข้อนิ้วก่อนค่ะอาจารย์ใช่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นถึงข้อมือนี่แปลว่าข้อนิ้วต้องไปแล้วอ่ะต้องแบบต้องมีความผิดรูปของข้อนิ้วละซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมาด้วยอาการปวดข้อนิ้วก่อนเป็นเฉพาะตอนช่วงเช้าใช่ไหมอาจารย์ที่เป็นแบบเจลลิ่งฟีโนเมนอนที่แบบตื่นมาแล้วแบบจะตึงแต่พอสักพักหนึ่งพอได้ขยับอย่างเงี้ยมันก็ข้อที่มันเริ่มหนืดเนี่ยมันก็จะเบาลง
2: อาจารย์คุณแม่หนูเคยเป็นค่ะก็คือตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนนิ้วมันขยับไม่ได้แล้วตอนแรกแพนิคเขาว่าแบบนิ้วล็อกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยลองเอามือไปแช่น้ำอุ่นสรุปก็เหมือน
1: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแค่เป็นจากข้อเสื่อมเฉยๆเนี่ยก็คือมันก็จะสักพักนึงก็จะขยับได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปวดตึงข้อนานเกินครึ่งชั่วโมงไหมคะอาจารย์เต้อันก็ต้องไปปรึกษาคุณหมออายุรกรรมแหละ
0: แต่ถ้าจะเป็นข้อไอ้นะทิกเกอร์ฟิงเกอร์ใช่ไหมนิ้วล็อกใช่ไหมนิ้วล็อกดีกว่าเนาะพอผ่าตัดก็หาย
1: ส่วนใหญ่ทิกเกอร์ฟิงเกอร์มันจะเป็นทีละนิ้วไม่เป็นทีเดียวหรอกทั้งมือด้วย
2: อาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องพักใช้งานเนี่ยหนึ่งเลยแล้วมีเขาถามมาว่าแล้วมันมีท่าบริหารข้อมือไหมคะ
1: ถ้าบริหารข้อมือจริงๆก็อาจจะใช้เป็นการขยับข้อมืออีกอันนี้ก็ได้ค่ะก็คือ
0: พวกนี้มันอยากให้ลดการใช้งานลดการบริหาร
1: ใช่ใช่จริงๆลดการใช้งานมากกว่า
0: เพราะบางทีต้องมีพวกเรียกอะไรอะ
1: ปอกคุ้มข้อมือ
0: เพื่อไม่ให้มีขยับเยอะใช่ไหมครับ
1: คือจริงๆมันจะมีวิธีว่า tendon grinding exercise แต่ว่าในงานวิจัยหลังๆเนี่ยก็อาจจะได้ว่าทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าเน้นเรื่องของการพักการใช้งานแล้วก็การนวดคืนฝ่ามืออะไรเงี้ยจะดีกว่าค่ะ
0: มีคนถามต่อนะครับนั่งไขว้ห้างนานๆคว่ำนั่งไขว้ห้างเน
1: า
0: ะอย่างนี้นะส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะ
1: ถ้านั่งไขว้ห้างก็ทำให้ตัวบิดใช่ไหมคะ
0: ใช่เราก็ปวดหลังเนี่ย
1: ถามว่าส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะคือถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยมันเติบโตคือไม่เติบโตไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังผิดรูปหรืออะไรเพียงแต่ว่าการนั่งไขว้ห้างก็ทำให้การถ่ายเทน้ำหนักกันไม่สมดุลยิ่งถ้าเกิดบางคนที่นั่งแล้วแบบบิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยบิดไปด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อด้านนึงเกรงกว่าปกติด้านนึงถูกยืดกว่าปกติพอกล้ามเนื้อไม่สมดุลก็อาจจะทำให้มีการปวดหลังเรื้อรังได้
0: นี่ถามเป็นตัวเองเลยนั่งตรงๆอ่ะมันปวดแหละแต่ว่านั่งไขว้ห้างปุ๊บมันสบาย มีความผิดปกติไหม
1: คือบางคนท่านคือการนั่งไขว้ห้างก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านหนึ่งกล้ามเนื้อของก้นสะโพกของด้านหนึ่งถูกไหมคะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่ช่วยการดึงตัวใครการดึงตัวของกล้ามเนื
0: ้อ
1: ก็จะลดปวดหลังได
2: ้แต่ว่างั้นแสดงว่าเรานั่งไขว้ห้างได้แต่ต้องนั่งสลับซ้ายขวาเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
1: คือจริงๆไม่ควรอยู่ท่าใดท่าเดิมเป็นนานๆอยู่แล้ว
0: ถูก
1: ไ
0: หม
1: มันก็คือขยับ
2: แ
1: ร
2: งกัน
1: คือจริงๆถ้าเกิดนั่งไขว้ห้างคือนั่งไขว้ห้างแต่แบบตัวไม่บิดไปด้วยมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคะ
0: แต่ว่าตรงกว่าใช่ไหมครับแล้วมีท่าไหนที่มันห้ามในคนสูงอายุบ้างครับ
1: ในคนสูงอายุก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการยกของหนักยกของกับพื้นค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดแบบกระดูกสันหลังก็มีความเสื่อมอยู่แล้วการก้มยกของหนักก็อาจจะทำให้อาจจะทำให้แบบเคล็ดขย้อนแต่กล้ามเนื้อจนถึงการทำให้มีปัญหาเรื่องของแรงดันหรือว่าโหลดที่กระดูกสันหลัง
0: มีพวกอะไรนะหมอนรองกระดูกปลิ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทั้งหมอนรองกระดูกปลิ้นเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เพราะนั้นการพวกแบบยกของเนี้ยค่ะก็แทนที่จะก้มไปตรงๆก็คือเป็นย
0: ่อ
1: ใช่
0: ย่อก็ปวดเข่าแทน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทำแล้วจริงๆมันจะมีคำแนะนำอยู่ว่าก็คือต้องแบบอาจจะเป็นใช้เป็นริชเชอร์แทนอย่างเช่นว่าจะก้มไปผูกรองเท้าใส่รองเท้าเนี้ยค่ะก็คือใช้เป็นอุปกรณ์เสริมช่วย อย่างเช่นถ้าใส่รองเท้าเนี้ยก็คือแทนที่จะต้องก้มลงไปแล้วเอาแบบเอามือยัดรองเท้าใส่เข้าไปในรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
0: ไม้
1: ยานไม้ดานอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดไปเอื้อมหยิบของเนี้ยก็คือเป็นริชเชอร์ที่หนีบแต่ถ้าเกิดเป็นของหนักจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำ
2: ใช้คนอื่นอาจจะง่ายกว่าใช่ไหมคะ
1: หรือว่าใช้ตัวช่วยอย่างเช่นถ้าต้องแบบต้องถือกระเป๋าหนักเนี่ยค่ะก็เป็นกระเป๋าลากแทน
0: มันมีไหมครับบางคนที่เห็นนะคนที่สะพายกระเป๋าอะมันจนด้านนึงแล้วคอเอียงเนี่ยเห็นบ่อยๆเนาะ
1: ใช่ใช่คือก็คือว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเรียนรู้ที่จะไม่สมมันพอเหมือนครั้งนึงใช้นานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สมดุล นะคะมันก็ถ้าไปนานๆจริงๆเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อมีความไม่เท่ากันคือกล้ามเนื้อข้างนึงอาจจะขนาดไม่เท่ากับอีกข้างนึงพอมันเกิดการเสียความสมดุลปุ๊บเนี่ยก็จะมาซึ่งอาการปวดใดๆ
0: ซึ่งแก้ไขยาก
1: ใช่ค่ะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเยอะจนกระทั่งแบบไปกดทับเส้นประสาทได้เลยทำให้คนไข้เนี่ยจะมีอาการเหมือนปวดคอร้าวลงแขน มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทของบริเวณต้นแขนกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยได้ด้วย
0: มันใกล้ๆตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมีคำถามนะครับอายุ70ปีนะครับน้ำหนัก58สูง163นะครับมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็กดไหลย้อนเป็น

0: ราะนิ้วอื่นก็เป็นด้วยเขาเขียนว่าเริ่มอยากไปหาหมอแล้วค่ะเพราะว่าเท้าพลิกมา2เดือนไม่หายปวดเลยนะครับควรไปดีไหมคะ
1: ควรค่ะควรค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเท้าพลิกเนี่ยค่ะการที่เท้าพลิกเนี่ยมันเรายิ่งถ้าเกิด2เดือนไม่หายคือแปลว่ามีการพลิกซ้ำๆแปลว่าข้อมันทำให้ระยะยาวเนี่ยข้อเท้าไม่มั่นคงเพราะว่าพอมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อของข้อเท้าเนี่ยมันจะเสียไปมันก็ทำให้กลายเป็น vicious cycle ก็คือเท้าก็ยิ่งพลิกบ่อย
0: พลิกบ่อยก็เป็นซ้ำๆ
1: พล
0: ิ
1: กบ่อยก็ซ้ำไปอีกกระบบประสาทก็ยิ่งการรับรู้ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกก็พลิกซ้ำวนไปเรื่อยๆไงคะจนอาจจะทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วกว่าวัยอันควร
0: อาจารย์เก่งเบื้องต้นทำยังไงดีครับถ้าเท้าพลิกแล้วเดินไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้ต้องทำไงดีฮะ
1: คือถ้าเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดข้อเท้าบวมประคบเย็นพักการใช้งานยกเท้าสูงแล้วอาจจะต้องมีการพันเท้าเพื่อลดบวมเช่นอาจจะใช้เป็นผ้ายืดพันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อลดบวมแล้วก็ยกเท้าสูงจะมีการกินยาแก้อักเสบลดปวด
0: เหมือนกันเหมือนเดิมคร
1: ับใช่แต่ก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเลยว่าก็คือทานแค่ช่วงเดียวอาจจะ 3-7 วันไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บที่เฉียบพลันเนี่ยไม่เกิน 3-7 วันต้องดีขึ้นแล้ว
0: ต้องดีแล้ว
1: ใช่ถ้ายังไม่ดีขึ้นนี่ต้องก็ผิดปกติแล้วต้องมาตรวจแล้วนะคะอาจจะเป็นกระดูกหักอ
2: าจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์เก่งพูดถึงการประคบเย็นก็เลยอยากถามคำถามครอบจักรวาลนิดนึงค่ะอาจารย์อาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบเย็นอาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบร้อนอยากให้อาจารย์แนะนำ
1: คิดง่ายๆเลยค่ะถ้าเย็นคืออะไรที่เฉียบพลันเพื่อลดบวมให้ประคบเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อรังคือบวมๆอย่างเงี้ยแต่เป็นมานานละให้ประคบร้อนประคบร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดก็จะช่วยลดบวมได้
0: คล้ายๆกับนึกเราด้วยกำเดาออกอ่ะเราก็น้ำแข็งโปะนะฮะเหมือนกันที่การหยุดเลือด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนานไหมครับถ้าเกิน7วันคนต้องมาตรวจแล้วใช่ไหมกี่นานแค่ไหนหรือว่าเป็นไงฮะ
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเท้าพลิกที่ไม่ได้รุนแรงอะค่ะก็ทานยาแก้ปวดไม่เกิน3วันแล้วก็อย่างที่บอกไปประคบเย็นยกเท้าสูงมีการพันผ้ายืดเงี้ยค่ะก็คือควรจะลดบวมภายในไม่เกินอาทิตย์นึงลดบวมถ้าเกิดยังบวมอยู่แปลว่าอาจจะไม่ใช่แค่เท้าพลิกเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องของเอ็นฉีกขาดหรือเรื่องของกระดูกร้าวหรือแตกได้หรือว่าการถ้ามีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักเช่นถ้าลงน้ำหนักไม่ได้เลยเดินลงน้ำหนักข้างที่เจ็บไม่ได้เลยอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อความมั่นใจ
0: ว่ามันไม่ได้
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเส้นเอ็นฉีกขาดสมมติถ้าเป็นเส้นเอ็นฉีกขาดเนี่ยปล่อยให้เรื้อรังเนี่ยก็ยิ่งทำให้ข้อเท้าไม่มั่นคงที่บอกไปก็จะนำไปสู่เรื่องข้อเสื่
0: อ
1: มก่อนวัยอันควรเรื่องถ้าเกิดข้อเสื่อมเราไปเปลี่ยนข้อเท้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้ปวดเรื้อรัง
0: ได้
1: ใช่หรือว่าตอนนี้เส้นเอ็นแต่ถ้าเกิดเป็นกระดูกถ้ากระดูกแตกหรือร้าว
0: เ
1: ว
0: ล
1: าใช่เพราะว่าพอมีการถ้าเราไม่ได้รักษาหรือว่าเข้าเฟือกหรือว่าจัดกระดูกให้อยู่ในระดับที่ดีมันก็ทำให้การเชื่อมของกระดูกเนี่ยผิดรูปไปทำให้ข้อเท้าผิดรูปได้
0: ซึ่งยากกว่าอีก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นแล้วถ้าลงน้ำหนักไม่ได้แน่ดูไหมถ้า
1: คนมาเอ็กซเรย์สักหน่อย
0: นะครับค่าตับสูงนะครับ AST 65 ALT 114นะครับถือเป็นตับอักเสบไหมนะคะอันตรายไหมนะครับโอกาสหายเยอะไหมต้องทำยังไงโอ้ยนี่ตอบยากมากเลย อันนี้ถามว่าผิดปกติไหมค่าตับถ้าเราไปเช็คสุขภาพค่าตับนี่เป็นเซตเลยคนไข้ชอบถามว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้โอ้ตอบยากต้องมาเรียนแพทย์ละ เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับค่าตับมีเยอะเลยนะครับตัวที่เราพูดถึงตรงนี้ถ้าเห็นในหน้าจอเนาะบางทีก็จะ ACLT คือตัวเซลล์ตับที่ผิดปกตินะครับมันก็เห็นว่าค่าตับมันขึ้นนะครับแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมันมีความต่างกันนะครับขึ้นหลักพูดง่ายเอาไม่ถึง100แล้วกันไม่ถึง100เนี่ยคือตับอักเสบแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไม่เยอะแต่ถ้าเกิน200 300ขึ้นไปอันเนี้ยถือว่าเยอะแล้วนะครับมันเราเรียกว่าเป็นเท่าๆของค่าปกติอันถ้าปกติประมาณสัก40คูณ2ก็80นะยังโอเคอยู่แต่ถ้า200มัน5เท่าแล้ว5เท่าก็เริ่มจักไม่เคยดีแล้วนะครับงั้นเรียกว่าตับอักเสบนะครับแต่ว่าอาการตับอักเสบขึ้นกับเลเวลว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ถ้าฟังดู100นิดๆ100ต้นๆยังไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าอันตรายไหมขึ้นกับว่าสาเหตุคืออะไรเช่นเป็นไขมันพอกตับพวกนี้ไม่อันตรายรีบด่วนแล้วเพราะมันเป็นมานานแล้วไม่ได้อ้วนเฉียบพลันอ้วนมานานแล้วเขาไปลดเอานะครับหรือเป็นหื่นอื่นๆเช่นกินยาบางอย่างกินยาแก้ปวดกินยาฆ่าเชื้อหรือเจ็บปวดไม่

0: ไปอื่นๆอันนี้ก็ต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรนะครับงั้นถามว่าต้องรักษายังไงขึ้นกับว่าสาเหตุของไอ้ตับอักเสบอันนี้คืออะไรนะครับตับอักเสบคนเข้าใจส่วนใหญ่กินเหล้านะเหล้าเป็นหนึ่งในเหตุนั้นๆเองนะครับเพราะฉะนั้นมีอีกเยอะแยะเลยไวรัสตับอักเสบไขมันพอกตับภูมิคุ้มกันผิดปกติยาสมุนไพรอาหารเสริมใดๆพวกนี้เยอะมากช่วงวันนี้ใช่ไหมครับมันบางตัวก็ทำให้ตับอักเสบเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าเป็นไรนะครับ
1: แล้วตับอักเสบเป็นมีอาการไหมคะเนี่ย
0: ตับอักเสบจริงๆถ้าแบบที่บอกขึ้นนิดๆหน่อยๆบางทีไม่มีอาการ
1: ตัวเหลืองตาเหลืองไหมคะอาจารย์
0: ถ้าตัวเหลืองตาเหลืองคือต้องเยอะๆแหละเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างที่บอกฮะถ้ามันขึ้นหลายๆเท่าพี่คุณเป็นเท่านะถ้า2เท่า3เท่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่า 4-5 เท่าขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วบางทีก็จะเห็นตัวเหลืองตาเหลืองได้อันนั้นประเภทนั้นไม่ดีแล้วนะครับแปลว่าเฉียบพันเยอะจริงนะครับเช่นเวลาตับอักเสบสมมุติไปกินหอยไม่สะอาดไปกินอาหารสุกๆดิบๆแล้วมันติดเชื้อมาได้เชื้อมาปุ๊บเป็นเวลาตับอักเสบเองเงี้ยมันก็จะขึ้นหลายๆร้อยได้เลยตัวเหลืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับสาเหตุของเขาว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างในกรณีของคุณผู้ชมคนนี้ค่ะและถ้ายังไม่ได้แบบดูแลรักษาตัวเองหรือไม่ได้ไปหาหมออาจจะเกิดจากความอ้วนแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยค่ะแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเป็นเนื้อรังจนตับแข็งได้ไหมคะ
0: ได้ครับก็อันขึ้นน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ดูฟังไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่ขึ้นน้อยๆแต่ขึ้นนานๆขึ้นนานๆปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังคล้ายๆกับข้อเสียเมื่อกี้ข้อเสียเรื้อรังเป็นไงฮะก็เกิดพังผืดเกิดขึ้นพังผืดเยอะมากๆก็เป็นตับแข็งในอนาคตแต่ไม่ใช่หลักเดือนเนาะพวกนี้เป็นหลักปีเพราะฉะนั้นต้องอยู่หลายๆปีอ่ะเพราะบางทีเราจะก็ไม่เห็นจะกินเหล้าเนาะทำไมมาเจอเป็นตับแข็งได้เพราะว่ามีตับอักเสบน้อยๆแบบเนี้ยมานานๆเลยทำให้เกิดเป็นตับแข็งได้กว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็ตอนไปเจอว่าตับแข็งแล้วเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตับจะถือว่าเป็นจริงกับภัยเงียบเนาะเวลาตับอักเสบกินเหล้ามันก็มีอาการอะไรเจอกันตอนเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเช็คอัพสุขภาพเรามีอย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราหาสาเหตุได้ว่าเป็นจากอะไรรักษาสาเหตุนั้นให้เรียบร้อยมันก็ลดโอกาสการเป็นตับแข็งเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับถามเข้ามานะครับไขสันหลังกระดูก L4 L5 ปลิ้นนะครับเจอตำแหน่งบ่อยใช่ไหมครับปวดร้าวลงขาทำให้เดินแล้วชาเราทำกายภาพแล้วจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะต้องผ่าตัดไหมนะคะ
1: น่าจะเป็นหมายถึงหมอนรองกระดูกปริ้นตรงบริเวณข้อกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวที่4กับที่5ค่ะก็คือการที่หมอนรองกระดูกปริ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทที่เป็นไขสันหลังที่อยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะทำให้มีอาการชาแล้วลงขาโดยเฉพาะเวลาก้มเยอะๆหรือว่าเวลายืนเดินนานๆถามว่าทำกายภาพดีขึ้นไหมมีโอกาสหายไหมมีโอกาสแน่นอนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ 90% ของเคสกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดยกเว้นว่าทำกายภาพ3เดือนไม่ดีขึ้นเลยยังมีอาการจนกระทั่งรบกวนชีวิตประจำวันทำให้ยังเดินมีปัญหาอยู่อันนี้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการรักษาแบบผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดจริงๆสมัยนี้ก็มีการผ่าตัดที่แบบค่อนข้างหลากหลายมากตั้งแต่ผ่าตัดเล็กส่องกล้องทำเลเซอร์เฉยๆไปจนถึงแบบผ่าตัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทุกเคสที่เป็นแบบนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าควรทำกายภาพดูก่
0: อ
1: นยกเว้นว่าตั้งแต่อาการเริ่มแรกก็คือหนักแล้วก็คืออย่างเช่นว่ากดทับเส้นประสาทจนกระทั่งช้ามากๆจนเดินไม่ได้หรือว่าอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาชัดเจนหรือว่ามีปัญหานี้ต้องของการควบคุมการขับถ่าย
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ที่ไม่ต้องรอทำกายภาพแล้วผ่าตัดเลย
0: นั่นแปลว่าเริ่มชาอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วสิ
1: ถ้าเริ่มชาอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ระคายเคืองเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าทำกายภาพก่อน
0: โอเคค่ะงั้นก็คงต้องตรวจแล้วก็หาสาเหตุทำกายภาพให้เหมาะสมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นจริงก็ต้อง
1: ใช่ใช่ก็คือเนี่ยจะมีการตรวจก่อนว่ามีปัญหาทางระบบประสาทเยอะหรือเปล่า
2: อาจารย์คะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เต้พูดว่าพบเจอบ่อยใช่ไหมคะอย่างกรณีแบบ
0: ประตำแหน่งนี
2: ้แล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์หรือว่าพฤติกรรมของเราเกี่ยวไหมคะ
0: เมื่อกี้เลยยกของหนัก
1: ใช่ใช่เพราะว่าก็คือมันก็ตรงบริเวณหลังล่
0: าง
1: ก็เป็นส่วนที่มีการรับน้ำหนัก
0: ใช
1: ่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งน้ำหนักก็ต้องผ่านตรงบริเวณนี
0: ้
1: เวลาก้มยกของอะไรก็แล้วแต่แรงดันตรงบริเวณบั้นเอวด้านล่างเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะก็พอคิดภาพเหมือนตัวปล้องกระดูกสันหลังเราค่ะระหว่างนั้นก็จะมีตัวเยลลี่ตรงกลางที่เป็นหมอนรองกระดูกทีนี้พอมีการบี้ลงจากแรงดันที่เยอะขึ้นเนี่ยไส้เยลลี่เนี่ยก็ปริ้นเยลลี่ที่ปริ้นเนี่ยก็ไปเบียดสตรัคเจอร์ใกล้เคียงก็คือเส้นประสาท
0: มัน ยกของหนักที่พื้นให้ย่อแล้วยกย่อแล้วยกไม่ให้ก้มแต่เราเวลาไปยกเวทเราก็ก้มเหมือนกัน
1: ถ้าเวลายกเวทอย่างนั้นก็ต้องมีเบลรัดเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเทรนเนอร์เขาจะบอกว่าให้เกรงหลังก่อนเกรงหลังก็คือเป็นการเกรงกล้ามเนื
0: ้อบางทีก็รู้สึกเราต้องยกขนาดนี้เพื่อเราจะปิ้นไหมเนี่ยเนาะเป็นไวรัสตับพาหะไวรัสตับอักเสบบีมา20ปีแล้วนะครับตั้งแต่คลอดลูกเนาะได้1ปีใช่ไหมครับขาดสารอาหารซื้อแมกนีเซียมวิตามินมากินอันตรายไหมนะครับ อันดับแรกคนละเรื่องกันนะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นพาหะอันเนี้ยภาษาชาวบ้านเรียกพาหะภาษาหมอคือโรคเดียวกันแหละนะครับแต่ว่ามันคนละระยะไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นติดมาแต่ตอนเราคลอดตั้งแต่เราคลอดคุณแม่มีเชื้อเราได้เชื้อจากคุณแม่มานะครับงั้นเป็นมาแบบนี้เราเรียกเรื้อรังแล้วนะครับมันพอเรื้อรังปุ๊บแต่ไวรัสน้อยเราเรียกพาหะภาษาชาวบ้านนะครับถ้าไวรัสเยอะก็ต้องกินยานะครับงั้นวันถ้ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในตัวเรานะครับไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับทุกเมื่อนะครับงั้นถ้ามีไวรัสตับอักเสบบีปุ๊บไม่ว่าจะเป็นระยะไหนควรตรวจติดตามต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยอัลตราซาวด์หรือเจาะเลือดกัน6เดือนครั้งนะครับเมื่อกี้คำถามหายไปไหนแล้ว
1: ตับเราให้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่นะคะ
1: ต้องรักษาตับให้ด
0: ีใช่อันดับแรกเนาะคนชอบถามกินเหล้าได้ไหมให้หมอตับบอกว่ากินเหล้าได้มันก็ใช่ที่นะเนี่ยอันดับแรก1ไม่หาเหตุอื่นๆที่ทำให้ตับเรามีปัญหาเรามีโรคไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วนะครับเช่นโรคอื่นๆกินเหล้าก็ต้องหยุดเนาะมีโรคอื่นๆกินยาอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ต้องกินยาอย่างที่เหมาะสมยาบางอย่างเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมบางอย่างก็ไม่รู้มีประโยชน์จริงไหมนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแบบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำให้ตับเราเสียเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่าให้อ้วนเพราะโรคไขมันพอกตับเราอ้วนมีพุงไขมันพอกตับก็ตับแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหนึ่งโรคแล้วไม่หาโรคที่สองเพิ่มนะครับเพราะบอกแล้วขาดสารอาหารซื้อแมกนีเซียมวิตามินบีมากินอันนี้อย่างที่บอกฮะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้มีเหตุอื่นๆที่ทำให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องเสริมอาหารจริงๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนในการที่ต้องกินอาหารเสริมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่เขาขายกันนะบางทีก็ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้ตับเราเสียเพิ่มขึ้นก็แนะนำเนาะไม่มีประโยชน์ชัดเจนก็หลีกเลี่ยงเถอะครับ
1: อย่าให้น้องตับทำงานหนัก
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกบางจริงอ่ะคนไข้ชอบถามว่ากินอาหารเสริมนู่นนี่มาจริงๆอ่ะกินอย่างพอเหมาะนะครับกินอาหารอย่างพอเหมาะก็พอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับกำลังปวดสะบักขวาไอ้สะบักหลังนะครับมาหลายวันนะกินยาล่าสุดก็ไม่หายล่าสุดปวดข้อศอกเพิ่มคุณหมอแนะนำหน่อยโอ้ยตรงเลยตรงเลยดีเลย
1: คิดก่อนว่าเราไปทำอะไรมาหรือเปล่ากิจกรรมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทำให้เราปวดสะบักไปจนถึงข้อศอกส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นจากการใช้งานถ้าเกิดเป็นข้างที่ถนัดอะค่ะก็ใช้งานแบบกิจกรรมในการทำงานเขียนหนังสือยกของเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะ
0: เล
1: ่
0: นก
1: ี
0: ฬ
1: าใช่ก็คือต้องดูเลยว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นที่มันทำให้เราสัมพันธ์กันจากการใช้แขนข้างนั้นๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่ดีก็แบบชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ว่าปวดสะบักแล้วก็มีร้าวมาถึงศอกเนี่ยก็อาจจะถ้าอาจจะเป็นจากเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็คือถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาตรวจก่อนดีกว่าค่ะจะได้คุณหมอจะได้หาสาเหตุให้ได้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกับการใช้งานอะแค่ให้หยุดก็พอแล้วมันก็หายอย่างเช่นเราตีแบตอะตอนนี้ตีแบตเจ็บไหล่เจ็บศอกพอกันเลยเอ็นอักเสบ
2: ถ้าไม่ได้ตีนานๆแล้วกลับไปตีขา
0: ก็เลี่ยงเลย
2: พรุ่งนี้คือแขนเหมือน
1: ลาเลย
0: การผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะครับเส้นประสาทแบบ2กล้องมีอายุการใช้นานแค่ไหนหมอนจะปลิ้นออกมาหรือเปล่าเดานะครับว่าแปลว่าหายหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะปลิ้นอีกไหมใช่ไหมคะคือถามว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนต้องบอกก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะก็คือแค่ตัดส่วนที่ปลิ้นออกเพื่อให้ส่วนที่ปลิ้นเนี่ยมันไม่ไปกดทับเส้นประสาทเพราะนั้นเส้นประสาทเหมือนเดิมหมอนรองกระดูกที่ยังอยู่ในข้อกระดูกก็อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอายุการใช้งานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ทำอะไรที่จะทำให้มันปิ้นเพิ่มขึ้นถ
0: ้
1: าเราไปยกของหนักหรือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราไม่แข็งแรงอะค่ะเวลาทำกิจกรรมบางอย่างทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเช่นการเกรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำใ หมอนรองกระดูกปริ้นเพิ่มขึ้นได้มันก็คือการหลังจากผ่าตัดพวกนี้แนะนำว่าต้องมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นการช่วยยืดระยะการใช้งานแบบที่ถามออกไปแล้วถามว่านานแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเราจะทำใช่ว่าเราจะทำให้มันปริ้นไหมถ้าท่านถามว่าปริ้นอีกได้ไหมได้อีกเพราะว่าเราไม่ได้เอาหมอนรองกระดูกออกไปทั้งหมด
0: เพราะร่างกายต้องมีหมอนรองกระดูกนะมันหายไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
2: อาจารย์ครับคุณตาเขาฝากมาอีกนิดนึงบอกว่าอยากให้ขยายเวลารายการและคิวหมอรามาให้มากกว่า1ชั่วโมงได้ไหมคะอาจารย์
0: อันนี้ผมอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะ
2: อาจารย์บอกว่าอาจจะแบบว่าสนุกไงได้ความรู้ด้วยอะไรอย่าง
0: นี้คุณจริงๆนี่เมาส์ไปเมาส์มาจะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยบอกว่าผมพร้อมครับแต่ว่าเพิ่มค่าจ้างให้ผมก็ได้ครับผมมีค่าไวรัสตับอักเสบอยู่ที่ 0.45 ซึ่งไม่ถึง9เป็นผลเนกาทีฟนะครับสามารถฉีดป้องกันวัคซีนตับอักเสบ B ได้ไหมนะครับแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ A ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไอ้จุด45นี่คืออะไรนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าอะไร
0: ไม่ค่าอะไรนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาทั่วๆไปเลยแล้วกันนะครับคนปกติไปเทสก่อนว่ามีภูมิไหมถ้าเคยมีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดแล้วนะครับถ้าไม่เคยมีภูมิเช่นผลมันเนกาทีฟเนาะแล้วก็ฉีดบูสต์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปกติไวรัสตับอักเสบ B ฉีด3เข็มนะครับ0ก็คือวันนี้1วันนี้เข็มแรกใช่มั้ยครับแล้วก็1ถึง2เดือนแล้วก็6เดือนนะครับเป็น3เข็มนะครับไวรัสตับอักเสบ A ก็ฉีด0วันนี้กับ6เดือนนะครับพอ2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทสแล้วเราไม่มีภูมิเป็นเนกาทีฟก็อยากจะฉีดวัคซีนได้เลยนะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับถามว่า A กับ B อ่ะเลือกอะไรดีเราไป A กับ B เลือกอะไรเลือก A A จริงๆแล้วอ่ะติดทางการกินอาหารเนาะกินอาหารสุกๆดิบๆกินที่มันปนเปื้อนเชื้อมาปุ๊บโอกาสติดง่ายกว่า B ถ้าถามว่าโรคไหนมันรุนแรงกว่าคือ B นะครับเพราะ B อย่างที่บอกไปแล้วเนาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ถ้าเป็นมานานๆก็เป็นตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้นะครับแต่ B ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราจะติดง่ายๆนะวัน B ก็คือติดทางเพศสัมพันธ์ติดจากการให้เลือดถ้าสมมติไปรับเลือดกายชาติสมัยนี้เราค่อนข้างจะป้องกันได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะติดน้อยนะครับแต่ว่าทางเพศสัมพันธ์ถ้ามีใครมีพฤติกรรมเสี่ยงวันนี้เพศสัมพันธ์รวมถึงการที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเนาะสมัยก่อนมีการใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นอะไรเป็นต้นหรือการสักคือใช้เข็มที่สกปรกจิ้มหมึกมาจิ้มเราเราก็ได้เชื้อมาเหมือนกันนะครับมันเจาะหูที่ไม่สะอาดเงี้ยมันก็คือการที่ทำให้เรามีการติดเชื้อเข้าไปได้เหมือนกัน
1: พวกมีดโกนไหมคะ
0: มีดโกนใช่สมัยก่อนร้านบาร์เบอร์สมมตินะนี้เราก็ไม่ใช้ร่วมกันแล้วมันโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงนะครับนี่ B อย่างที่บอกฮะไม่ใช่อยากจะติดไวรัสB จะติดได้ง่ายๆนะครับมันก็ขึ้นกับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงไหมถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะฉีดวัคซีนป้องกันก็ดีไป
1: วัคซีนพื้นฐาน
0: ถ้าผมจำปีไม่ได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปหลังปีจำไม่ได้ว่าปี35หรือปี30อะประมาณเนี้ยนะครับเพราะจะเป็นโปรแกรมที่รัฐบาลฉีดให้เพราะเรารู้ว่าไงอย่างที่บอกไปแล้วฮะ1แม่มีเชื้อตอนเราติดเราก็ได้เชื้อจากแม่มาตอนคลอดนั้นมีการสกรีนนิ่งแม่ถ้าเราสกรีนนิ่งสิ่งที่ตั้งครรภ์สมมุติว่าคุณแม่มีเชื้ออยู่ลูกก็มีโอกาสติดเชื้อเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการป้องกันไม่ให้ถ่ายทอดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้งั้นเราก็ให้ยาไวรัส

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ตั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือซักพงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่ 21 ถึง 22 กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงาน านที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดตามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอีซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวาโฟ ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะฮะขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะฮะหนังสือเล่มใหม่จะมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ยังจะมีสิ่งล้านพลาน้อยที่ทีมงานเขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับรับรองว่าสนุกหรือว่าชวนให้หน้าติดตามไม่แพ้กันนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปตามกันนะก็มี2เรื่องนะครับที่ต้องแจ้งให้ท่านฟังนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับผมพลาดเองนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยนะฮะจะจบในเดือนมิถุนายนนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันในช่วงปลายเดือนด้วยปรากฏว่ายังไม่จบนะครับนะมาพระพุทธเจ้าซีรีส์พระพุทธเจ้ายังไม่จบนะครับแต่เอาไปว่าอย่างนี้ฮะกรกฎาคมเนี่ยยังไงก็มีให้ติดตามรับฟังแน่นอนนะครับเรื่องใหม่จะมาแต่ก็คงจะไม่ได้เป็นซีรีส์นะเพราะว่าโอ้โหซีรีส์แต่ละเรื่องนี่ยาวนะแล้วเราทีมงานก็ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของภาพยนตร์นะมาให้ได้ติดตามรับฟังกันก็เตรียมฟังกันได้นะฮะทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับนะอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะฮะเพราะว่าท่านฟังวันนี้ตอบวันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะกับทางรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะฮะจะมีคำถามมาให้ได้เป็นเกมนะเป็นเกมตอบคำถามนะครั้งนี้นะฮะเขาถามกันอย่างนี้ครับถามว่าท่านประทับใจนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นนิทานตำนานของประเทศไหนเรื่องไหนก็ได้นะครับนะตอบมา1เรื่องนะครับแล้วก็คำถามที่2ก็คือทำไมนะถึงเป็นเรื่องนั้นนะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นมากที่สุดนะครับตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะครับให้ครบ2คำตอบนะครับกติกาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้ตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ท่านได้รับฟังกันก่อนครับเชิญครับ
2: เรื่องเล่าของซาน้อยโนวิชนีน้องสาวผู้ทรยศและสัตว์ร้ายผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรหนึ่งยังมีซาพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยมีบุตรเลยวันหนึ่งซาพระองค์นี้เสด็จไปที่ตลาดตลาดแบบเดียวกับเคอร์ซอนเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารสำหรับพระองค์เองอีกทั้งพระองค์ยังเป็นซาผู้มีจิตใจที่ร้ายกาจและเจ้าเล่ห์และมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เสมอและตอนนี้พระองค์ก็จะซื้อปลาเกลือตัวเล็กๆกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆพระองค์เกิดกระหายน้ำเป็นอย่างมากพระองค์จึงแวะเวียนเข้าไปยังภูเขาที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์รู้ว่าในหุบเขานั้นมีบ่อน้ำสะอาดสดใสอย่างที่บิดาของพระองค์เคยเล่าให้ฟังความกระหายน้ำอย่างที่สุดทำให้พระองค์กระโดด หัวทิ่มลงไปในบ่อน้ำโดยไม่ทันได้ระวังตัวจากนั้นจึงปรากฏซึ่งซาตานผู้มากอำนาจซาตานผู้นี้มีแรงสาบแช่งและอยู่เหนือหัวพระองค์ทันทีซาตานจับที่หนวดเคราของพระองค์ขณะเดียวกันตัวของซาก็ถอยร่นด้วยความหวาดกลัวและร้องว่าปล่อยข้าไปเถิดหากแต่ซาตานผู้ต้องสาบกลับรัดกอดเขาไว้แน่นกว่าเดิมไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆผู้ต้องสาบพูดจากนั้นซาก็เริ่มวิงวอนอย่างสมเพชต่อหน้าเขาผู้นั้นเจ้าอยากได้อะไรได้โปรดบอกข้ามาเขากล่าวแต่ปล่อยข้าไปเสียเถิดให้ข้าใช่แล้วผู้ถูกสาบกล่าวมีของบางอย่างที่เจ้ามีอยู่ในวังข้าอยากได้ของชิ้นนั้นเมื่อข้าได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าขอคิดดูก่อนนะว่าข้ามีของดีอะไรบ้างซากล่าวว่าโอ้ข้ารู้แล้วข้ามีม้า8ตัวที่วังของข้าเป็นม้าที่วิเศษและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและข้าจะสั่งให้ม้าของข้ามาหาท่านในฤดูใบไม้ผลินี้ทันทีแล้วท่านก็รับมันไปเสียไม่ข้าไม่อยากได้ม้าเหล่านั้นผู้ถูกสาปส่งเสียงร้องและเขายังคงจับเคราพระองค์ไว้แน่นและแน่นยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นฟังข้าก่อนซาร่ำให้ข้ามีวัว8ตัวพวกมันยังไม่เคยไถนาให้ข้าเลยพวกมันไม่เคยทำงานใดๆให้ข้าฉะนั้นแล้วข้าจะพาพวกมันพามาที่นี่แล้วพาพวกมันไปไว้ในทุ่งหญ้าของท่านรับไว้เถิดท่านไม่ข้าไม่อยากได้ผู้ถูกสาปพูดซาพยายามเสนอของดีที่อยู่ในวังให้กับซาตานผู้นี้แต่ผู้ที่ถูกสาปก็ได้แต่กล่าวไม่อยู่ตลอดและดึงคราวพระองค์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อซาเห็นว่าผู้ถูกสาปแช่งไม่รับของที่เขาเสนอเลยในที่สุดพระองค์ก็พูดกับเขาว่าท่านเอ๋ยข้ามีภรรยาที่น่ารักเสียจนหาคนอย่างเธอในโลกนี้ไม่ได้จงรับเธอไปเสียและปล่อยข้าไปไม่ผู้ถูกสาปแช่งพูดข้าไม่ได้ต้องการเธอซาตกอยู่ในความคับแค้นอย่างมากตอนนี้ข้าจะทำเช่นไรดีพระองค์คิดตัวข้านั้นได้เสนอภรรยาที่น่ารักของข้าให้กับเขาไปแล้วผู้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาปราสาทของข้าแต่เขากลับไม่เอาจากนั้นผู้ถูกสาปแช่งกล่าวว่าสัญญากับข้าสิว่าหากเจ้าพบอะไรรออยู่ที่บ้านสิ่งนั้นจะเป็นของข้าตอนนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปจงไปเสียเถิดซายินดีรับปากเรื่องนี้เพราะพระองค์ก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรที่สำคัญรออยู่ที่วังบ้างจากนั้นผู้ถูกสาปก็ปล่อยตัวเขาไปช่วงขณะที่เขาไม่อยู่บ้านมีซาเรฟโก้เชิงอัด8ซาน้อยหรือเจ้าชายน้อยจบเชิงอัด8และซาริฟนามาเกิดเด็กเหล่านี้ไม่ได้เจริญเติบโตแบบเด็กทั่วไปที่นับเป็นวันเป็นชั่วโมงหากแต่นับเป็นนาทีก็ว่าได้พระชายาเห็นพระองค์มาแต่ไกลจึงออกไปพบพร้อมกับลูกทั้งสองด้วยความยินดีปรีดาแต่ทันทีที่พระองค์เห็นพวกเขาน้ำตาก็ไหลพรากออกมาที่รักของข้าเธอร้องทำไมท่านถึงหลั่งน้ำตาหรือท่านดีใจนักหนาที่มีเด็ก

พระเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตลงครอบครัวของเธอจะเป็นครอบครัวที่ยากจนหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตลงเนี่ยพ่อซึ่งก็มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูต่อไปได้ก็เลยส่งให้ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้านะคะหรือจะเป็นลักษณะที่เป็นโรงเรียนกินนอนนะคะโรงเรียนประจำของศาสนานิกายคาทอลิกคริสต์นิกายคาทอลิกนะคะตอนนั้นโพติกก็เข้าไปตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะจนต่อมาอายุได้21ปีเธอก็พบรักนะคะมีคู่หมั้นเป็นนายทหารค่ะตอนนั้นเธออายุได้21ปีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายอยู่ในกรุงบัสเซลต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นโพติกก็เข้าเป็นอาสาสมัครทำงานกับองค์การกาชาดเบลเยียมแล้วก็ตอนนั้นคู่หมั้นเนี่ยเป็นทหารได้รับแล้วถูกส่งไปรบแนวหน้าแล้วได้รับบาดเจ็บโพติกพอทราบเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็ส่งตัวคู่มั่นเธอเนี่ยช่วยเหลือให้หนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางได้ให้ไปรวมกับกองทัพเบลเยียมที่มีตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะคะด้วยผลงานตัวนี้นะคะผลงานชิ้นนี้โพติกก็ได้รับการทาบทามให้ร่วมปฏิบัติการเป็นสายลับนะคะเป็นจรชนสอดแนมศัตรูได้รับการฝึกฝนโดยการทำงานของเธอเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของฝั่งเยอรมนีรวบรวมเส้นทางรถไฟที่ฉันเล่าโดยย่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายความอีกทีนึงนะคะสำรวจเส้นทางรถไฟแล้วก็ช่วยให้ชายหนุ่มชาวเบลเยียมชาวฝรั่งเศสหลายคนซึ่งจะเป็นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยหนีข้ามพรมแดนไปเนเธอร์แลนด์ได้ต่อมาทางเยอรมนีก็ซ้อนแผนหักหลังเหมือนตอนที่ทำกับนางคาเวลเลยนะคะจนจับกุมเธอได้คือว่ารู้ว่าเนี่ยเธอเป็นสปายแล้วก็ช่วยเหลือให้คนข้ามพรมแดนไปได้เธอถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถูกตัดสินตอนนั้นถูกจับกุมไปขังที่เรือนจำเซนกิลซึ่งอยู่ที่เมืองบาเซลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี1916ในระหว่างที่มีการสอบปากคำแล้วก็ตัดสินคดีพิพากษาคดีความเนี่ยก็มีการเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมเปิดเผยแผนการเปิดเผยความลับรวมทั้งเปิดเผยตัวตนของสายลับคนอื่นๆแต่ว่าเพทริสนั้นปฏิเสธนะคะยินดีที่จะได้ยอมรับโทษประหารชีวิตด้วยความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมินะคะเธอถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่1เมษายนปีค.ศ. 1916โดยความตายของเธอเนี่ยจะต่างกับของคาเวลคือของคาเวลเนี่ยทันทีที่ถูกยิงเป้าคือตั้งแต่ถูกพิพากษาแล้วเนี่ยก็ก่อให้เกิดกระแสการต้านต่อต้านเยอรมนีเนี่ยกระจายไปทั่วเบลเยียมแล้วก็ทั่วโลกแต่ว่าของคาเวลเนี่ยหลังจากสงครามจบสิ้นไปแล้วชื่อเสียงของเธอเนี่ยจึงจะเป็นที่รู้จักแล้วจดจำเป็นที่กล่าวขานขึ้นมาได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีคนสำคัญของเบลเยียมนะคะมีการจัดพิธีศพย้อนหลังนะคะมอบเหรียญตราสดุดีย้อนหลังนะคะผู้ที่มาร่วมงานก็จะเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเบลเยียมก็คือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธและพระคาร์ดินาลเมอร์ซี่นะคะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเดลาครัวค่ะซึ่งก็จะมาร่วมงานของเธอและนำศพของเธอไปบรรจุที่สุสานมีการปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆค่ะเรามาดูประวัติของเธอขยายความนะคะตัวกราเบียเอรีนายูจีเนียมาเรียเปอร์ติสนั้นถ้าจะเรียกสั้นๆเนี่ยคนมักจะเรียกว่ากราเบียนเปอร์ติสจะเป็นสายลับชาวเบลเยียมในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะวันเกิดนั้นก็บอกไปแล้วว่าเกิด20กุมภาพันธ์ปี1893ที่เมืองทัวนายนะคะประเทศเบลเยียมซึ่งเมื่อขณะที่เธอได้อายุได้9ปีบรรดาของเธอก็เสียชีวิตแล้วก็คุณพ่อก็ไม่มีกำลังทรัพย์จะเลี้ยงดูก็ส่งไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของนิกายคาทอลิกนะคะพอสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นตอนนั้นเธออยู่ในกรุงบัสเซลแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานขายก็เข้าอาสาร่วมทำงานกับสภากาชาดเบลเยียมทันทีค่ะหน้าที่จรชนของเธอเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเธอช่วยเหลือคู่มั่นของเธอที่ชื่อมอริสโกแบร์นะคะตอนนั้นคู่มั่นเธอเนี่ยไปรบที่แนวหน้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเธอก็ช่วยเหลือจนส่งคู่มั่นข้ามพรมแดนไปอยู่เนเธอร์แลนด์ได้นะคะซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางเพื่อไปรวมกับกองทัพเบลเยียม
จากนั้นก็ถูกทาบ

ถามให้เข้าฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติงานในหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเธอก็ทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเยอรมนีนะคะในระหว่างที่เดินทางให้กับหน่วยข่าวกรองอังกฤษโดยหน้าที่ที่เธอทำเนี่ยในช่วงระยะเวลา2ปีนั้นก็จะมีการปลอมตัวนะคะปลอมตัวเป็นคนขายขนมปังเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์เป็นชาวบ้านเป็นอะไรต่างๆนานารวมทั้งทำหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บด้วยนะคะโดยในการปลอมตัวเนี่ยในช่วง2ปีนั้นเธอก็จะมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทัพเยอรมันนะคะเส้นทางรถไฟซึ่งถือว่าเป็นการเส้นทางคมนาคมสำคัญแล้วก็เป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นด้วยเนี่ยส่งต่อให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะเพื่อที่สัมพันธมิตรจะได้รู้ว่าเยอรมนีเนี่ยมีกองกำลังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีคลังอาวุธมีอะไรต่างๆมีการเดินทางยังไงเนี่ยส่งให้แล้วเธอก็นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ลักลอบจัดพิมพ์นะคะมีการจัดพิมพ์แล้วก็แจกจ่ายหนังสือพิมพ์ใต้ดินที่เกิดขึ้นในยุคนั้นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ชื่อ La Libre Belgique นะคะ La Libre Belgique แปลว่าเบลเยียมเสรีหรือจะเป็นเสรีเบลเยียมก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ใต้ดินปัจจุบันนะคะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ La Libre Belgique เนี่ยยังมีจำหน่ายอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือ La Libre Belgique เนี่ยจะเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสที่จัดพิมพ์แล้วก็จำหน่ายในเบลเยียมนะคะเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำที่ณปัจจุบันนี้จะนำเสนอข่าวสารปกติเหมือนหนังสือพิมพ์ทั่วไปค่ะมีข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับข่าวต่างประเทศแล้วก็โดยเป็นการนำเสนออย่างเจาะลึกแล้วก็เป็นกลางแต่ว่าตอนที่เริ่มก่อตั้งขึ้นของหนังสือพิมพ์ลาลีเบอร์เบลจีเนี่ยเมื่อปีคศ1915นะคะซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1หนังสือพิมพ์เล่มนี้มีสถานะเป็นหนังสือพิมพ์ใต้ดินนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อจะต่อต้านการยึดครองของเยอรมนีที่กระทำต่อเบลเยียมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเบลเยียมเนี่ยแล้วก็ชนทั่วไปเนี่ยรับไม่ได้นอกจากนั้นเธอยังมีหน้าที่อย่างหนึ่งคื ให้ความช่วยเหลือบริการไปรษณีย์ใต้ดินที่มีชื่อเรียกว่า Le Mot du Soda นะคะซึ่งจะแปลว่า องค์กรคำพูดจากทหารนะคะก็คือถ้อยคำจากทหารอะไรประมาณนั้นโดยองค์กรนี้จะเป็นเครือข่ายที่จะทำหน้าที่ส่งจดหมายลับใต้ดินเป็นการสื่อสารระหว่างทหารเบลเยียมทหารฝรั่งเศสที่อยู่แนวหน้ากับครอบครัวที่ติดอยู่ในพื้นที่ยึดครองนะคะก็คือส่งไปมาระหว่างทหารแนวหน้าชาวฝรั่งเศสชาวเบลเยียมกับครอบครัวของเขาที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองของเยอรมันโดยสารใต้ดินอันนี้นะคะหน้าที่ที่เธอทำเนี่ยถือว่าได้เป็นสะพานเชื่อมจิตใจรักษาขวัญกำลังใจของทหารและครอบครัวในแนวรบแล้วก็ในสถานการณ์ที่โหดร้ายของสงครามที่ถูกกระทำอยู่ตอนนั้นก็เลยถือว่าเธอเป็นวีรสตรีสำคัญคนหนึ่งที่วีนะทำหน้าที่อาสาสมัครนะคะแล้วก็นอกจากนี้เธอยังเป็นพยาบาลอาสาสมัครด้วยคือจะต่างกับจากนางคาเวลที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะคือคาเวลเนี่ยเป็นพยาบาลโดยการศึกษาซึ่งอย่างที่เล่าแล้วว่าในยุคนั้นเนี่ยพยาบาลอาชีพพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นของใหม่เดิมหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยเนี่ยถือก็เป็นหน้าที่ของแม่ชีในศาสนจักรนะคะแล้วก็ผู้หญิงในยุคนั้นจะถูกมองว่าโดยเฉพาะในประเทศเบลเยียมเนี่ยจะมองว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงตระกูลสูงผู้หญิงมีการศึกษาเนี่ยไม่ควรจะต้องทำงานควรจะอยู่เป็นคุณนายเป็นคุณหญิงคุณหนูอยู่ในบ้านนะคะการที่ออกไปทำงานเนี่ยถือเป็นการเสื่อมเกียรติแต่ว่าทั้งคาเวลทั้งปาติสเนี่ยจะข้ามแนวคิดอันนั้นแล้วนะคะปาติสเนี่ยแม้ว่าไม่ได้เรียนจบพยาบาลมาโดยตรงแต่ก็มาเป็นพยาบาลอาสาสมัครแล้วก็ต่อมาก็เป็นสายลับเธอก็ปลอมตัวเป็นขอทานเป็นคนส่งขนมปังในสารที่ส่งไปนะคะในของที่บอกว่าถ้อยคำของทหารเนี่ยคำพูดของทหารเนี่ยที่เธอทำหน้าที่เนี่ยจะมีที่การเขียนโดยใช้หมึกล่องหนนะคะหรือหมึกที่มองไม่เห็นในการส่งข่าวรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับ
ตำแหน่งกองทัพเยอรมันหรือว่ายุทโธปกรณ์ของเยอรมันเนี่ยส่งไปยังกรุงลอนดอนเนี่ยมากกว่า50ฉบับโดยสารที่เธอเป็นจราชนแล้วส่งไปเนี่ยจะเขียนด้วยหมึกพิเศษที่เป็นหมึกล่องหนเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้เธอก็ได้ช่วยชายหนุ่มหลายคนนะคะชาวเบลเยียมชาวฝรั่งเศสเนี่ยให้ข้ามชายแดนไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ต่อมาทางเยอรมันก็ระแคะระคายว่าน่าจะมีจราชนแล้วล่ะในหมู่ผู้หญิงเนี่ยก็สอดแนมนะคะโดยพันเอกวอลเตอร์นิโคไลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองคนสำคัญของกองทัพเยอรมันที่เรียกว่าหน่วยเซ็กชัน 3B นะคะโดยหน่วยเนี้ยโดยท่านวอลเตอร์นิโคไลท่านพันเอกวอลเตอร์นิโคไลเนี่ยจะเป็นผู้บุกเบิกการจัดตั้งเครือข่ายสายลับแล้วก็การดักฟังสัญญาณวิทยุซึ่งถือว่าเป็นแกนนำในการทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมันในยุคนั้นนะคะสายลับดังๆที่สังกัดกับท่านวอลเตอร์นิโคไลนั้นจะมีชื่อเสียงที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยคุ้นหูแล้วก็มีทำเป็นหนังสมัยเก่าๆเลยค่ะชื่อมาตาฮารีนะคะที่ใช้นามแฝงว่ามาตาฮารีนะคะจะเป็นสายลับชื่อก้องโลกที่ขึ้นตรงกับวอลเตอร์นะคะโดยหน่วยข่าวกรองนี้ส่งสายลับมาปลอมตัวเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2คนแล้วก็มาติดต่อนางเพตตีบอกว่าให้ช่วยส่งข้ามแดนหรืออะไรเงี้ยค่ะนางเพตตีก็ใจมุ่งประสงค์จะช่วยนะคะก็เลยหลงกลกลายเป็นว่าทางเยอรมันเนี่ยก็เลยได้หลักฐานที่จะจับกลุ่มเธอในฐานะจราชนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2459เพตตีเดินถูกจับกลุ่มขังที่เรือนจำแซงกิเล่นะคะในกรุงบัสเซลแล้วก็ถูกพิจารณาตัดสินว่ามีความผิดฐานจารกรรมภายใต้กฎหมายทหารกฎอัยการศึกของเยอรมันนะคะมีโทษประหารชีวิตในวันที่1มีนาคมแต่ว่าในระหว่างพิจารณาคดีนั้น อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเยอรมันก็พยายามจะบอกว่าจะนิรโทษกรรมให้ถ้าคุณบอกความลับถ้าคุณบอกชื่อจราชนคนอื่นๆแต่ว่าเพอร์ตินั้นก็เลือกที่จะไม่ปริปากใดๆทั้งสิ้นในสายลับทั้งหมดนั้นก็จะมีอยู่คนหนึ่งชื่อเจอร์เมนกาเบรียลแอนนาสคารอนนะคะซึ่งจะเป็นเพื่อนของเพอร์ติด้วยแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้พิพากษาศาลแขวงนะคะถูกจับกุมพร้อมกับเธอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยได้รับการละเว้นโทษโดยอันนี้ไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะว่ายังค้นไม่เจอนะคะก็ได้รับการปล่อยตัวไปแต่ว่าเปอร์ติสบอกเพราะว่าขาดหลักฐานเพียงพอแล้วก็เปอร์ติสเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ซัดทอดด้วยนะคะเพื่อนเธอคนนั้นก็รอดไปโดยกราเบียนเปอร์ติสนั้นเธอเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เคร่งศาสนาก่อนตายเธอก็สารภาพบาปรับศีลมหาสนิทแล้วระหว่างทางที่จะเดินทางไปสู่ตะแลงแกงเป็นลานประหารเนี่ยนะคะเธอก็สวดมนต์ภาวนาสายประคำในวันที่1เมษายนปีพ.ศ. 2459ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าที่สนามประหารแห่งชาติที่นาซิยงแนวในชาเออร์เบกนะคะตามคำเรียกร้องของกองทัพเยอรมันค่ะโดยสถานสนามยิงเป้าแห่งนี้นะคะสนามประหารแห่งนี้ที่ชื่อนีทีนาซิยงแนวหรือว่าทีเนชั่นแนลนะคะเดิมเนี่ยเป็นสนามยิงปืนแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกซ้อมทางทหารตั้งอยู่ในเขตชาเออร์เบกกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมค่ะโดยพอเยอรมันเข้ายึดครองเนี่ยก็เปลี่ยนสนามยิงปืนศูนย์ฝึกซ้อมทหารเนี่ยเป็นลานประหารชีวิตนักโทษทั้งในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2โดยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนอกจากเป็นลานประหารชีวิตแล้วเขายังใช้เป็นที่ฝังศพของกลุ่มขบวนการใต้ดินหรือกลุ่มต่อต้านชาวเบลเยียมนะคะที่เรียกว่าเบลเยียมรีสิสแตนซ์นะคะจำนวน365รายแล้วก็รื้อถอนตัวอาคารสนามยิงปืนแล้วก็คือกลายเป็นสถานที่แห่งความเศร้าโดยตัวอาคารสนามยิงปืนเนี่ยถูกรื้อถอนไปในปีคศ1963หรือปีพศ2506นะคะณปัจจุบันลานประหารแห่งนี้ได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งชาติเบลเยียมนะคะคำพูดสุดท้ายของเพอร์ติสที่กล่าวอ้างถึงก็คือ I will show them that a Belgian woman knows how to die Long live the king, long live Belgium นะคะก็
็คือบอกว่าคำพูดของเธอก็บอกว่าฉันจะแสดงให้พวกเขาก็คือเยอรมันเห็นว่าชาวเบลเยียมเนี่ยรู้วิธีตายก็คือจะตายอย่างมีคุณค่านะคะขอให้พระราชาจงเจริญขอให้ประเทศเบลเยียมจงเจริญนะคะแล้วร่างของเธอก็ถูกฝังไว้ณที่แห่งนั้นต่อมาก็จะมีการสร้างรูปปั้นของเธอขึ้นที่จตุรัสแซงชองนะคะซึ่งอยู่ที่กรุงบัสเซลก็ถือว่าเป็นรูปปั้นแรกของสตรีชั้นกรรมอาชีพหรือชนชั้นแรงงานนะคะอยู่ในเมืองตูไนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอแล้วก็มีการตั้งชื่อจตุรัสตามชื่อของเธอค่ะโดยชื่อเสียงของเธอนั้นทำให้เกิดเป็นวรรณกรรมหลายเรื่องนะคะเรื่องหนึ่งก็จะเรื่องวีรสตรีแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะของแคทรีนเจแอดวูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสาวเบลเยียมนะคะในปีพ.ศ. 2000 ค.ศ. 2025ปีที่แล้วนะคะโดยเรื่องนี้จะแต่งจากชีวิตแล้วก็ประวัติการทำงานเกียรติภูมิของเธอในช่วงสงครามครั้งนั้นค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเพอร์ติสจากเรื่องนารีเรืองนามที่เล่ามาจนจบวันนี้นะคะเวลาหมดลงพอดีค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการค่ะสัปดาห์หน้าพบกันว่าเราจะคุยกันเรื่องนารีเรืองนามท่านใดขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
6: นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อก นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจาและดีเจแพตตี้ปริยดานิพิจานะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็มาอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจานะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบทเพลงหวานๆเพราะๆเลยนะคะเพื่อคุณคำร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณรวงทองทองลาดโทมศิลปินแห่งชาติค่ะแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงหวานๆของคุณปาริดานิพิจารนักร้องเงาเสียงคุณรวงทองจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอฝากผลงานน้องไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงกันต่อในต้นชั่วโมงแรกของรายการกันเลยนะคะรับค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นกันด้วย6บทเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงนะคะขอให้เหมือนเดิมคำร้องโดยครูพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานค่ะขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานค่ะบทเพลงที่2 1ในดวงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัจจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่3นางฟ้าจำแรงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่4ฉันยังคอยขับร้องโดยครูสุคนพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่5เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะยามดึกคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะและบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยกลิ่นราตรีคำร้องโดยครูทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะ6บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

ก็มาถึงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็เข้ากับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอาการเริ่มต้นมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนค่ะและข้อที่2มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะข้อที่3ค่ะมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วนะคะและข้อที่4ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาค่ะเขาบอกว่าวิธีการรักษาก็ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะห้ามใช้ยาแอสไพรินค่ะและข้อที่2พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะหรือดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าก็ได้3ถ้ามีอาการปวดท้องหรือซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าข้อแรกหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีข้อที่2ป้องกันยุงลายโดยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุงค่ะและข้อที่3ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดโดยการกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นน้ำขังในตุ่มหรือในอ่างนะคะเพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในที่น้ำนิ่งๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาในตุ่มหรือในอ่างที่มีน้ำอยู่นะคะหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บริเวณนั้นปราศจากยุงลายค่ะก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมารับฟังอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของต้นชั่วโมงแรกมาเริ่มกันที่รักคุณเข้าแล้วคำร้องโดยคุณสุนทรียานะเวียงการทำนองโดยคุณสมานกาญจนพหลินขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8ความรักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีขับร้องคู่โดยคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะบทเพลงที่9คุณรักหรือหลอกคำร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองโดยคุณพยงมุกดาเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพบกำแหงค่ะบทเพลงที่10คำมั่นสัญญาคำร้องโดยบทกวีเอกสุนทรภู่ทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะต่อมาคุณชรินทร์ นันทนาครก็ได้นำมาขับร้องอีกครั้งค่ะบทเพลงที่11จำเลยรักคำร้องโดยคุณชาลีอินทราวิจิตรทำนองโดยคุณสมานกาญจนพหลินขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะและบทเพลงที่12ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยซากรักของจันทราคำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิริทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเช่นกันขับร้องโดยคุณแหน่งน้อยสงวนรักค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเพลงสื่อสัมพันธ์กันต่อค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตัลพาเลซมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอมแอซิสของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปเป็นบทเพลงขอรักคืนคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสลานต้นฉบับขับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงคุณปาริดานิพิจารณ์นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานของน้องและนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจถ้าผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาดตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด 2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบะตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ป่อโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณนาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมนางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการนี้17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนเป็นความเพลิดเพลินในการติดตามและฟังบทเพลงต่างๆจากรายการนะครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการนี้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นความสุนทรีแห่งจิตใจอย่างแน่นอนนะครับกับบทเพลงต่างๆสำหรับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนะครับพร้อมทั้งบทเพลงที่เชื่อได้ว่าหลายคนฟังแล้วคงจะคิดถึงแล้วก็คงจะมีความสุขกันกับบทเพลงต่างๆ4บทเพลงแรกจากทางรายการผมก็นำเอาบทเพลงญี่ปุ่นมาให้ได้รับฟังกันซึ่งก็เป็นบทเพลงเก่าเป็นบทเพลงที่หลายคนในยุคก่อนนู้นเรียกว่ายุค60ก็ว่าได้นะครับประมาณยุคนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงจะรู้สึกถึงความสุขได้อย่างแน่นอนกับบทเพลงญี่ปุ่นนะครับ Seven Night in Japan Jojo San Sukiyaki แล้วก็ Otomi San ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนผมเองยังคิดถึงแล้วก็ยังรำลึกถึงกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ที่ได้ฟังตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับยุคนั้นถ้าใครเคยดูหนังโทรทัศน์นะครับก็คงจะได้เห็นถึงหนังญี่ปุ่นในแนวอภินิหารบ้างอะไรบ้างอัศวินมาข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นความสุขในยุคนั้นแล้วก็ยังคงจดจำได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆแม้ว่าจะไม่ชัดเจนมากแต่ก็ยังจำได้อย่างลางเลือนแล้วก็ไม่ลืมอย่างแน่นอนครับกับเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งบทเพลงที่เป็นบทเพลงญี่ปุ่นก็มีความไพเราะหลากหลายทีเดียวนะครับในยุคนั้นณวันนี้หลายบทเพลงก็ยังคงอยู่ในความทรงจำที่อยากจะฟังกันค่ำคืนนี้ก็นำให้ฟังบทเพลง4บทเพลงด้วยกันครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆเลยนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงอย่างของดร.ฮุกนะครับซึ่งเขาก็ได้จากไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับดร.ฮุกนี่เป็นวงดนตรีนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีที่มีนักร้องนักดนตรี4ท่านด้วยกันนะครับปรากฏถึงการสูญเสียทั้ง4ท่านไปแล้วนะครับกับดร.ฮุกก็เหลือแต่เพียงบทเพลงให้ได้รับฟังกันกับขณะนี้นะครับ When You In Love With A Beautiful Woman ก็เป็นบทเพลงดังที่หลายคนคงรู้จักกันดีในยุคประมาณสัก70นู่นนะครับ Rock Your Baby จอร์จแมคแคร์ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแน่นอนยังเกิลสิงห์ร้องแกลิกพักเก็ตซึ่งก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งในความทรงจำเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยโรสการ์เดนรีนแอนเดอร์สันก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่น่าจะยังอยู่ในความทรงจำของนักฟังเพลงสากลในยุคก่อนค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับได้รับความเพลิดเพลินได้รับความสบายใจจากการติดตามรับฟังบทเพลงจากรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่หลากหลายมาให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากนักร้องที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นบทเพลงที่หลายคนค่อนข้างที่จะชื่นชอบด้วยนะครับมาฟังกันกับบทเพลงชุดต่อไปครับ

0: ็ผ่านไปกับ4บทเพลงเพราะที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้นะครับถึงความสุขความสดชื่นจากการติดตามมาฟังบทเพลงเพราะต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีณวันนี้บทเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงความเพราะไม่เสื่อมคลายจริงๆนะครับแม้ว่าจะผ่านการเวลามานานหลายสิบปีแล้วก็ตามนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน Feeling W's Gray Vincent Don McLean Reflection of My Life จากเสียงร้องของคณะ The Marmalade แล้วก็ Freddy Fender ในบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในดวงใจของหลายคนทีเดียวนะครับ Before the Next Year the Falls ก็เป็น4บทเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกับการติดตามและฟังรายการในขณะนี้นะครับมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายแล้วกันกับรายการในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ
1: Thank you, that's beautiful.

0: lovely.
1: ครับก็ผ่านไปนะครับกับ2บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้ครับ The Last Farewell แล้วก็ Morning Has Broken เสียงร้องของ Roger Whittaker ซึ่งก็เป็นนักร้องชาวอเมริกันที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงนะครับ The Last Farewell นั้นก็เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากท่านผู้ฟังมากมายนะครับส่วน Morning Has Broken นั้นก็เป็นการร้องบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตซึ่งหลายคนคงจะมีความสุขกันกับการแสดงคอนเสิร์ตในวันนั้นก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับค่ำคืนนี้และก็อยากจะขอฝากงานหนึ่งที่ทายาทคุณเล็กวงสว่างได้จัดขึ้นเป็นการจัดคอนเสิร์ต Sound of the 60นะครับเป็นการร่วมสนุกและก็ซาบซึ้งไปกับบทเพลงสากลยุค60-70พร้อมการจัดรายการวิทยุของคุณเล็กวงสว่างกับ6ศิลปินชื่อดังนะครับคือคุณเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าคุณป้อมออโตบานสุดาชื่นบานฮาสุธิพงศ์ทีเจสเซตแล้วก็ส้มมารีนะครับเป็นนักร้องที่จะไปร่วมรายการในวันนั้นครับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569สยามพิกโฮชั้น7สยามสแควร์อินนะครับก็ขอเรียนเชิญครับกับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงสากลในยุค60ก็ไปร่วม งานกันครับในวันนั้นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรราคา 1,800 2,200 2,800 3,200 3,600 4,000 แล้วก็มี VIP Box Set 5,500 นะครับก็มีสิทธิพิเศษแล้วก็แจกของที่ลึกด้วยนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ A2Hit Facebook นะครับ A2Hit หรือ094-549-5793 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันกับคอนเสิร์ตของทายาทคุณเล็กวงสว่างนะครับซึ่งคุณเล็กวงสว่างนั้นก็เป็นนักจัดรายการเพลงสากลชื่อดังที่ผมให้ความนับถือมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ติดตามรับฟังทางวิทยุแล้วก็ติดตามเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2553ครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วกับการจากไปของเล็กวงสว่างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยให้ได้รับฟังกันเพื่อความสุขของทุกท่านครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภพแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่ได้ทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ30-40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-40 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักทางตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-40 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาครับมาที่เลขาธิการรัฐมนตรีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำหนุนปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนครับนายสราวุฒิเนื่องจำนงนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานนะครับพร้อมมอบแนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามนโยบายที่สำคัญของนายสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ณคลองส่งน้ำ6ขวาชัยนาทป่าสักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมตำบลเขาแก้วอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็บอกว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานนะครับก็เตรียมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2571เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำยกระดับการคมนาคมการเกษตรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาคลองดินตื้นเขินนะครับการกัดเซาะและถนนคันคลองชำรุดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในการส่งน้ำนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมรองรับการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ก็ได้เดินทางไปยังจุดดูงานการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกษตรน้ำฝนนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินผ่านการบริหารจัดการดินและน้ำแบบบูรณาการด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจากระบบลุ่มน้ำเชื่อมโยงจนถึงระดับแปลงเกษตรกรนะครับเพื่อลดปัญหาการชะล้างพันธุ์ลายของดินช่วยให้เกษตรกรนะครับสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับทำให้เกษตรกรเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารการน้ำและการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการบริหารการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการพร้อมต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำและการปรับปรุงดินในระยะต่อไปนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลงนาม MOU เกษตรไทยมาเลเซียนะครับยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรเตรียมมาตราพร้อมผนึกกำลังเร่งขับเคลื่อนการค้าทั้ง2ประเทศครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียนะครับที่เมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยนายนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยได้เข้าพบดาโตะเซอร์ลีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะครับสำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะครับจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้ง2ประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วนะครับทั้งในด้านประมงและก็ด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักสักครู่และกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็ยังมีอีก2จุดนะครับในวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังมารู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลถ้ำสิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็เป็นกล้วยหอมส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสวนป่าเล้งเหลาเราไปติดตามรายละเอียดกันครับ
2: ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเยี่ยมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางคณะของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนำโดยท่านอธิบดีนะคะท่านอัญชลีสุวัจจตานนท์ค่ะค่ะค่ะและท่านวีรศักดิ์บุญเชิญค่ะท่านอธิบดีนะคะค่ะและท่านเกษตรจังหวัดนะคะท่านสุปันรักทองค่ะท่านเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านผอ.สุติรากิจเจริญค่ะค่ะเป็นผอ.สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะ
3: สวัสดีต้อนรับนะครับท่านอัญชลีนะครับสวัสดิ์จิตานนท์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคุณสุปันรักทองนะครับเกษตรจังหวัดชุมพรแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็กรรมการวิสาหกิจชุมชนนะครับผมปรีชาเศษแก้วนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์นะครับที่นี่โดยผู้นำในยุคนั้นนะครับปี2537นะครับคุณดำรงเศษแก้วเป็นผู้ก่อการในยุคนั้นนะครับเห็นปัญหานะครับเห็นปัญหาในชุมชนในเรื่องของกาแฟราคาตกต่ำและก็ทุเรียนราคา7บาท8บาทในช่วงนั้นก็มองเห็นลู่ทางในการสร้างรายได้กับชุมชนก็เลยชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรอยู่ในพื้นที่นะครับปลูกกล้วยหอมทองส่งออกที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนที่จะปลูกกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นนั้นราคากล้วยสมัยก่อนนะครับเมื่อปี37นั้นเขาซื้อเป็นลูกละสตางค์นะครับ100ลูก30สตางค์ลูกละ30สตางค์นะครับก็จะมีการนับลูกนะครับผมแล้วก็ยกระดับนะครับยกระดับชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับส่งออกทำส่งออกนะครับไปที่กลุ่มละแมทุ่งคาวัดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เป็นที่ใหญ่ของเราของจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็ได้ไปนำไปส่งที่กลุ่มทุ่งคาวัดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งทำให้ผลผลิตนั้นเกิดช้ำนะครับต้องไปนอนค้างคืนนะครับก็เลยของบจากจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งผู้นำในยุคนั้นก็คุณดำรงถึงแก้วร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอบต.ถ้ำสิงห์นะครับเขียนโครงการขอไปที่จังหวัดชุมพรงบพัฒนาจังหวัดก็ได้มาจากล้านเศษนะครับมาก่อสร้างอาคารบุญพันธ์แห่งนี้นะครับ
2: อาคารนู้นใช่ไหม
3: ใช่ครับผมก็ภายใต้ผู้ว่าท่านผู้ว่าการันสุภกิจวิเลียนการตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับสมาชิกมีทั้งหมด58รายนะครับก็ผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นปีนึงก็ส่งผลผลิตเฉพาะกล้วยส่งออกนะครับประมาณรวมๆ7ล้านบาทเกือบ300ตันต่อปีนะครับเฉพาะกล้วยส่งออกนะครับก็สร้างเป็นเงินที่เอาเงินญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยก็ประมาณ 6-7 ล้านบาทต่อปีนะครับนี่ข้อมูลปีล่าสุดตัวเดียวแปลกนะครับที่มันนะครับท่านอธิบดีนะครับแล้วก็กล้วยภายในนะครับเรามีคู่ค้าและพันธมิตรภายในนี่ก็หลายสิบทรัพย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมีนาซุปเปอร์ชิปเซเว่นนะครับเรามีตลาดภายในด้วยนะครับเราทำทั้งตลาดภายในแล้วก็ส่งออกนะครับเพราะว่าบางแปลงเนี่ยที่ไม่ผ่านมาตรการในแปลงของกรมวิชาการเนี่ยหรือกรมส่งเสริมเนี่ยนะครับอย่างเช่นแปลงในป่าทุเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นตลาดภายในเป็นหลักนะครับเพราะว่าสมาชิกในพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งส่งออกในตลาดหลักเราทำส่งออกอย่างเดียวนะครับตลาดหลักเลยนะครับที่เป็นรายได้กับกลุ่มก็เป็นส่งออกนะครับก็กิจกรรมนะครับก็กิจกรรมหลักของเราก็คือหนึ่งรวบรวมนะครับรวบรวมผลผลิตส่งออกแล้วก็ตลาดภายในแล้วก็มีสถาบันการเงินมีองค์กรการเงินด้วยครับเราส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยรักการออมนะครับออมไม่มากครับออมเดือนละร้อยนะครับเดือนละ100แบ่งจากรายได้ส่วนหนึ่งมาออมนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรนะครับสร้างความยั่งยืนของอาชีพที่ปลูกกล้วยนะครับเราส่งเสริมให้มีการออมด้วยนะครับผมแล้วก็มีการทำกิจกรรมก็และสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราทำไปรูปด้วยนะครับทำไปรูปด้วย ก็มีโลโก้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนนะครับมีทกสมีกรมส่งเสริมมีพัฒนาชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนี้ก็มาสนับสนุนส่งเสริมและสิ่งสำคัญนะครับที่กลุ่มยืนอยู่ทุกวันนี้มีกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับโครงการหนอพันธุ์ดีจากกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับศูนย์ปลิงในเยื่อนาบอนนะครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับ 53,000 หนอนะครับตบมือให้กรมส่งเสริมเลยครับผมขอบคุณท่านที่บ้านนะขอบคุณท่านสุบรรณแล้วก็ท่านกัจจานเพลิฟนั้นนะครับนกป๊อกนงดานะครับที่ประธานพี่ปุ๊กพี่ปูด้วยพี่ปุ๊กของพี่ปูโซนนิ่งใน 5,000 หนอนะครับตอนนี้ก็กำลังกับเคลื่อนในเรื่องของพี่ปูเรื่องอะไรนะระบบน้ำอัตโนมัตินะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วล่าสุดเดือนนี้ครับท่านนายกดีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกับกรมส่งเสริมแล้วก็ส่วนราชการหลายส่วนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็เดี๋ยวแล้วก็ยังมีเราทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศนะครับก็เดี๋ยวลุงหมูจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ในส่วนวันนี้เราไม่ได้เพ็กนะครับเราเพ็กทุกวันอังคารนะครับเราทุกสัปดาห์แต่เดี๋ยวจะให้พี่วิรพลสีเดชมาครับมาโชว์ตัวหน่อยพี่วิรพลสีเดชนะครับอันนี้กรรมการฝ่ายตรวจแปลงนะครับที่จะอยู่ฝ่ายจดแปลงด้วยครับเราต้องไปจดแปลงสมาชิกทุกเดือนนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลส่งให้กับญี่ปุ่นว่าสภาพแรงเป็นแบบไหนมีความมั่นคงพอขายไม่มีของไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็แกจะเป็นหัวหน้านะครับดูแลพนักงานที่นี่ด้วยนะครับแต่ละรายการผลิตถามพี่วิรพลได้เลยนะครับผมก็
2: ตอนนี้เรามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: ตอนนี้สมาชิกที่ส่งออกญี่ปุ่นนะ58ราย
2: อ
3: ัน
2: นี้คือทั้งหมดที่เป็นเครือข่ายของเรา
3: ไม่เฉพาะวิสาหกิจชุมชน
2: ที่
3: เฉพาะของท่านสิงห์นะครับ58รายที่ผลิตกล้วยส่งออกญี่ปุ่นนะครับ
2: พ
3: ื้
2: นที
3: ่
2: ประมาณ
3: 300กว่าไร่1จำนวน 100,000 กว่าหน่อ 112,250 หน่อนะครับตอนนี้ครับผม
4: เราผ่านมาแล้วครับมันก็มีหลายสวนเนาะเราเทียบกันมีสวนทุเรียนที่ว่างเลย
3: เยอะมาก
4: คร
3: ับ
4: ให้ปลูกทุเรียนของเขาทำไมเลือกปลูก
3: กล้วยอ๋อจริงๆแล้วเราปลูกทั้งทุเรียนทั้งกล้วยเลยครับผมนะคือกล้วยเนี่ยเป็นพืชพึ่งพามันสามารถห่มดินแล้วก็สร้างไนโตรเจนให้กับในดินได้ช่วยเก็บความชื้นช่วยห่มดินนะครับเป็นพืชพึ่งพาสังเกตว่าท่านสื่อมวลชนและท่านคณะของท่านอธิบดีนะครับจะเห็นว่าพอวิ่งเข้าถ้ำสิงห์ปุ๊บจะมีทั้งกล้วยอยู่ในแปลงทุเรียนนะครับแต่ของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของแปลงเดียวนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับสกอร์ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าแล้วก็การจัดการง่ายขึ้นความคือเราจัดการตามหลักของกรมวิชาการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแนวกันชนนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดการเรื่องการหอกเครือนะครับเราทำมาตรการของตาม GAP อยู่แล้วนะครับ
5: อันนี้โทษนะไม่ต้องหอ
3: ครับหอครับในหอแต่ถ้าเป็นแปลงเดียว
2: ช่วงอายุเท่าไหร่คะ
3: แต่ถ้าเป็นแปลงเดียวไม่ต้องหอก็ได้นะครับไม่ต้องหอก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นระยะห่างจากแปลงสวนทุเรียนเนี่ยถ้าเกิน8เมตรเนี่ยต้องหอถ้าไม่มีแนวบรรชนอย่างแปลงนี้ก็มีแนวบรรชนเป็นต้นไม้ถ้ามีแนวบรรชนเนี่ย
2: แนวบรรชนมีประโยชน์หลายอย่าง
3: ก็กันลมด้วยแล้วกันสารเคมีที่สามารถที่จะเลี้ยงมาด้วยนะครับมันช่วยในส่วนนั้น
2: เราปลูกคือได้เป็นแนวบรรชน
3: ปัจจุบันนี้ก็มีกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยไข่เพราะกล้วยไข่เนี่ยเราส่งS&P ใช่เราส่ง S&P แล้วก็ส่งซุปเปอร์ชิป
2: ส่งผ่าน S&P ส่งคนมารับเลย
3: มีรถมารับครับมีรถมารับนะครับก็ไปส่งที
6: ่
3: ที่ลาดกระบังนะครับใช่ครับเราไม่ผ่านตรงกลางน้องดาที่แย่น้องวันดีดาเขาจะคือบางทีเราก็อยากได้ตลาดใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เข้ามาช่วยประสานน้องดาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ช่วยประสานเรื่องตลาดของเล่นเด่นพี่ก็ดีของซุปเปอร์ชิปอะไรต่างๆครับเพราะเราต้องคุยกันเราก็ยังไม่ต้องไปพึ่งพาณิชย์อย่างเดียวครับไม่ใช่พาณิชย์ดีนะครับแทบจะไม่ได้พาณิชย์ก็ช่วยแต่ว่ากรมส่งเสริมก็สามารถมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายใช่คือชุมชนสะท้อนปัญหาไปขอช่วยเหลืออะไรไปเนี่ยกรมส่งเสริมก็ช่วยได้นะครับช่วยได้อย่างหน่อพันธุ์ดีอะไรงี้ตลาดนี้ก็ช่วยได้หมดนะครับประสานได้หมดโอเคครับผม
6: ลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกญี่ปุ่นครับท่านอธิบดีคร
7: ับ
6: มีนโยบายของแนวทางยังไงบ
7: ้
6: าง
7: ค่ะแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้มีการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับโอกาสของการที่จะส่งกล้วยหอมไปญี่ปุ่นนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะให้มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานตามมาตรฐานที่ทางญี่ปุ่นกำหนดนะคะก็ต้องบอกว่ากลุ่มวันนี้วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมนะคะของสมวัฒน์ทำสิงห์นะคะค่ะก็เป็นแหล่งที่จริงๆทำมาหลายสิบปีแล้วเน
6: า
7: ะตั้งแต
6: ่ปี2537
7: นะคะค่ะแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะจากการที่ได้พูดคุยกับพี่ใหญ่โอนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นแกนนำนะคะในการที่ได้ดำเนินการนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากสภาพในการปลูกนะคะต้องบอกว่ากล้วยหอมนะคะเราดูแลกันโดยที่มีแนวกันชนมีการจัดการนะคะที่นี่นะคะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะคะก็คือจะไม่มีการใช้ในเรื่องของสารเคมีใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะคะในการที่จะส่งออกไปเนี่ยต้องบอกว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับกล้วยหอมที่จะส่งไปญี่ปุ่นนะคะปริมาณความต้องการยังมีอีกเยอะนะคะแต่ในภาคของการผลิตยังมีไม่เพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราพูดถึงดีมานด์ซัพพลายเราอาจจะเห็นได้ว่าดีมานด์ยังมีอีกเยอะแต่ซัพพลายเรามีน้อยทำไมเราไม่ได้เร่งการปลูกทุกอย่างนะคะในการส่งออกต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพสิ่งที่ทางกลุ่มนะคะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ถามบอกว่าทำไมทำมาเป็น10ปีแล้วยังสามารถอยู่ได้เพราะรักษาคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานนะคะสิ่งที่เราอยากจะเน้นมากที่สุดเราไม่ได้เน้นที่ปริมาณแต่เราต้องเน้นคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามที่ผู้รับซื้อนะคะหรือตลาดต้องการค่ะอันนี้อยากจะขอเน้นย้ำมากๆเลยจริงๆแล้วในการทำเนี่ยไม่ใช่ว่ากล้วยจะปลูกได้ก็กล้วยนะมันเหมือนเรื่องกล้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีวิธีการจัดการและการดูแลตั้งแต่ในเรื่องของการเตรีย
6: มด
7: ิน การเตรียมหน่อพันธุ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการที่จะดูแลเนี่ยจริงๆแล้วการปลูกแบบนี้พอเราเห็นตอนที่มันโตแล้วมันอาจจะดูง่ายนะคะจริงมันต้องมีแนวกันชนแนวกันชนทั้งในเรื่องของลมในเรื่องของสารเคมีที่จะมีโอกาสมาปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะต้องถามบอกว่าโอกาสที่จะไปในเรื่องของการส่งออกยังมีอีกมากแต่ท่านต้องคำนึงถึงในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพราคาที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของการส่งออกตลาดกล้วยหอมในประเทศไทยเน
6: า
7: ะ
6: มีความแน่นอนในเรื่องของราคานะครับเราขายล่วงหน้าเราซื้อขายกันล่วงหน้านะครับซึ่งตลาดเนี่ยมีประกันราคากับเกษตรกรด้วยซึ่งทั้งนั้นในเรื่องของหน่อพันธุ์ดีนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมเนี่ย53,000หน่อเนี่ยแล้วก็โครงการของพืชโซนนิ่งพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกกล้วยหอมทองที่ส่งออกญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับท่านนี้เพราะว่าของดีครับใครก็อยากทานครับซึ่งเราเป็นกล้วยปลอดภัยนะครับไม่ปนเปื้อนสารเคมีแน่นอนครับ
7: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะน้องนักส่งเสริมการเกษตรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อำเภอนะคะก็จะมีการมาร่วมนะคะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มาดูแลพูดคุยนะคะค่ะวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันนะคะมาโดยตลอดค่ะ
8: สมมติว่ามีเกษตรกรกลุ่มไหนอยากจะปลูกกล้วยหอมหรืออยากจะได้สนับสนุนพันหน่อกล้วย 53,000 หน่ออย่างนี้บ้างเนี่ยมันต้องติดต่อหรือว่าต้องเริ่มต้นยังไงดีครับ
6: ก็ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลกล้วยตำบลน้ำสิงร่วมกับกรมส่งเสริมแล้วก็ศูนย์พ่อเลี้ยงเนื้อนาบอนนะครับเราทำในรูปแบบของธนาคารหน่อนะครับ 53,000 หน่อที่เราได้มาเนี่ยเราจะเก็บรักษาในรูปของแบบธนาคารนะครับหลังจากปลูกกล้วยไปแล้ว3ปีเนี่ยก่อนจะเก็บเกี่ยวหน่อคืนให้กับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจปลูกเนี่ยเรามีการจัดการในรูปแบบของธนาคารหน่อนะครับเพราะว่าจะได้กลุ่มอื่นหรือกลุ่มเกิดใหม่ที่ในอยู่พื้นที่ในต่างจังหวัดหรือผู้ที่สนใจเนี่ยจะได้มีโอกาสได้รับงบจากกรมส่งเสริมบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับมาแล้วเราก็อยากแบ่งปันให้ชุมชนอื่นบ้างที่อยากปลูกแต่ว่าเรามีเครือข่ายของในทั้งประเทศนะครับมีทั้งละแมทุ่งคาวัดนะครับกล้วยหอมทองบ้านลาดสากลบ้านลาดแล้วก็วิสาหกิจชุมชนหนองบัวแดงนะครับแล้วก็กลุ่มของอุบลนะครับเรามีหลายภาคด้วยกันนะครับท่านอธิบดี
7: ก็เรียกว่ามีการเชื่อมโยงนะคะที่จะขยายทั้งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคใต้นะคะซึ่ง
6: ก็มีครับผม
7: ค่ะตรงนี้นะคะก็ในแหล่งผลิตต่างๆเนาะเราก็เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันอยู่ค่ะในการดูแลแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะแลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของการที่ทางผู้รับซื้อนะคะจากทางญี่ปุ่นที่เราส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยเนาะเราก็จะมีการเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของตัวคุณภาพว่าผลผลิตที่เราผลิตไปนี้เนี่ยเป็นของแปลงไหนเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะคะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้มีเลขรหัสมีการดูแลอยู่ค่ะ
6: ตรวจสอบตั้งแต่สมาชิกผู้ปลูกแปลงปลูกแล้วก็ลุงนะครับหรือว่าแหล่งผลิตแหล่งรวบรวมนะครับที่อยู่ในเมืองไทยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับญี่ปุ่นก็เราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำคุณภาพนะครับแล้วก็มีความสม่ำเสมอหมายถึงว่าผลผลิตไม่ก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับและอีกสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีลูกค้านะครับแล้วก็มีผู้ซื้อที่มีความมั่นคงมีความยั่งยืนทุกวันนี้ได้เพราะว่าความซื่อสัตย์ของเกษตรกรด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญ
7: นี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของการจัดการบวกกับคุณภาพและมาตรฐานนะคะนี่ต้องเน้นย้ำนะคะเพราะว่าเวลาในเรื่องของการส่งออกเราต้องเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้วก็รักษามาตรฐานเหล่านี้นะคะให้อยู่กับสินค้าเกษตรของเรานะคะในการที่จะรักษาตลาดด้วยค่ะ
8: ขออีกนิดปัจจุบันนี้ต้องการ 8,000 ตันต่อปีใช่ไหมแต่ว่าเรายังทำได้ไม่ถึงสมมุติว่าเป็นรายใหม่เขาอยากจะทำกล้วยหอมส่งออกที่ญี่ปุ่นบ้างเขาจะไปติดต่อหรือไปเริ่มจากที่ไหนดี
7: คือจริงๆอ่ะนะคะท่านสามารถที่จะมาขอคำแนะนำได้จากไม่ว่าจะสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีกลุ่มเครือข่ายในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง
8: ไปติดต่อได
7: ้ค่ะสามารถมาพูดคุยกันได้ค
6: ่
7: ะ
6: อย่างภาคอีสานเราก็ท่านอธิบดีทางภาคอีสานเราก็สามารถไปที่หนองบ่อแดงวิสาหกิจชุมชนหนองบ่อแดงแล้วก็จังหวัดอุบลนะครับส่วนภาคกลางก็เพชรบุรีสหกรณ์บ้านลาดส่วนภาคใต้ก็จะมีทางชุมพรนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลกล้วยตำบลน้ำสิงแล้วก็ทุ่งคาวัดนะครับอันนี้ก็มีจะเรียกว่ามีทางเลือกมากมายที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับสามารถเข้าไปปรึกษาสนใจที่จะอยากสั่งหน่อพันธุ์นะครับหรืออยากได้หน่อพันธุ์นี้จากกรมส่งเสริมจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเราสามารถส่งต่อได้หมดเลยครับผม
7: เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะที่สามารถจะผลิตในเรื่องของหน่อเนื้อเยื่อนะคะค่ะด้วย
6: อันนี้ที่ท่านนายกดีกับผมยืนเนี่ยเป็นหน่อเนื้อเยื่อชุด 52,000 ชุดสุดท้ายเรามีการวางแผนการปลูกนะครับเราจะไม่ให้ปลูกแบบกระจุกเพราะการปลูกกระจุกทีเดียว 52,000 เนี่ยเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยบางทีมันหัวลุ่มมันสูงทีเดียวนะครับ
7: คือจริงๆต้องบอกว่าทางกลุ่มเองเนี่ยเขาก็มีการวางแผนกับผู้ซื้อว่าในช่วงของการรับซื้อแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะออกผลผลิตเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะปลูกพร้อมกันแล้วให้มาออกพร้อมกันแล้วก็บอกว่ามาลุ้นเราจะวางแผนเป็นสเต็ปเนาะว
6: ่
7: าร
6: ุ่นละ5,000อย่างนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ย
8: วางแผนการปลูก
6: ใช่ครับรุ่นละ5,000เพื่อรักษาความสม่ำเสมอรักษาตลาดเพื่อให้มีสินค้าพร้อมตลอด
9: ผู้ใหญ่ประกันราคาไว้ยังไง
6: ก็16บาทครับผม
9: กิโลละ
6: 16บาทนะครับเราซื้อจากเกษตรกรนะครับเรามีค่าบริการจัดการอีกประมาณ 4-5 บาท
7: เราจำเป็นต้องวางแผนเพราะว่าเราต้องมาคัดมาตัดนะคะในการที่จะแบบว่าไม่ใช่อยากจะให้ออกในช่วงไหนเป็นเงินไม่ได้เพราะเราต้องจัดการเพื่อลดต้นทุนด้วยนะคะในเรื่องของการจัดการ
6: กล้วยที่เราปลูกของญี่ปุ่นเนี่ยเราทำเข้าระบบเพราะว่า1ถ้าเรามีวางแผนการปลูกพอมีการวางแผนการปลูกสมมติว่ากล้วยปลูกวันนี้อีก10เดือนนะครับไปถึงญี่ปุ่นเขารู้แล้วครับว่ามีของใครแจ้งไปสมมติว่าตัดปลีวันนี้นะครับอีก2เดือนเก็บเกี่ยวครับเนี่ยที่ท่านที่เห็นนะครับอันนี้ตัดปลีแล้วก็ประมาณ10ตันไปญี่ปุ่นแล้ว
1: จุดสุดท้ายนะครับของกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรของกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือสวนป่าเล้งเหล่าที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ
10: สื่อมวลชนนะแล้วก็ท่านคณะเกษตรที่มาเป็นเกียรติให้สวนเลี้ยงเหลาผมชื่อนายเกษตรธรรมาภิวัตรนะชื่อเล่นชื่อไก่เป็นเจ้าของสวนเลี้ยงเหลาซึ่งเป็นชื่อเล้งก็คือชื่อลูกชายทั้งคู่เนาะที่นี่มีตำนานมาประมาณ40ปีก็เริ่มด้วยการทำการเกษตรทั่วไปก็คือเกษตรเชิงเดี่ยวตั้งแต่เป็นสวนกาแฟล้วนๆ200ไร่แล้วก็มาเป็นสวนทุเรียนล้วนๆก็หลังจากโดนพายุเกก็ยังกลับมาเป็นเชิงเดี่ยวในตัวทุเรียนล้วนๆอีกแต่เราทำทุเรียนมาได้ประมาณสัก15ปีก็ถือว่าผสมเร็จพอสมควรแต่มันมีเรื่องราวบางอย่างที่เราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันจะจบที่รุ่นเราอย่างเช่นการทำสวนทุเรียนเนี่ยมองว่าในเจนต่อไปในรุ่นต่อไปเนี่ยไม่สามารถจะมารับช่วงได้เพราะมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนมากขึ้นจนมันกลายเป็นว่าคำว่าทุเรียนเรียนไม่จบมันเรียนไม่จบทีนี้ผมก็เป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรนะถ้าสมมติว่าคนมาบอกเขาเรียกเด็กไม่เอาถาดไม่เอาที่เท่าของคุณพ่ออย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อสร้างมา ที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะต้องจบที่รุ่นเราก็เคยไปวิธีการขายมันออกไปซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแต่พอดีผมก็มีพ่ออีกคนนึงซึ่งตอนนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วแกสั่งไว้ว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะให้ปลูกต้นไม้มันก็เลยเป็นที่มาของการเอาต้นไม้อย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยต้นไม้ที่ท่านเห็นเนี่ยเอามาไว้ในที่แห่งนี้แล้ววันนี้เรื่องราวนั่นน่ะตั้งแต่ที่ผมเล่ามาเนี่ยเรื่องราวที่การเอาต้นไม้มาปลูกไว้ที่นี่เนี่ยมันก็ผ่านมาประมาณ20-21 ปีแต่นั่นแหละเมื่อเอาต้นไม้มาใส่เมื่อเอาต้นไม้ครับ

ค่าสักต้นละ 50,000 บาทแต่ไม่รู้วันนี้จะไปขายใครหรืออะไรยังไงสุดท้ายก็มีพ่ออีกนั่นแหละพ่อที่อยู่บนสวรรค์น่ะก็เหมือนกับว่าจะกระซิบมาบอกมาว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวต่อจากนี้นะที่ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้นี้ก็เอาต้นอะไรที่มาปลูกใต้ต้นไม้ได้อีกก็อย่างเช่นที่นี่ก็จะเป็นต้นส้มโชกุนต้นกาแฟต้นโกโก้ผักผูดแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็ขายได้หมดทุกอย่างก็ขายได้หมดอาจจะแค่ถ้าถามว่าดีเท่าทุเรียนไหมที่ว่ามันตัดรอบนึง10ล้าน20ล้านมันไม่ดีเท่าแต่มันก็ทำให้เราหายใจมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็อย่างที่พวกท่านเห็นทั้งหมดนี่แหละที่นี่ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งป่าปลูกเนาะป่าปลูกที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกไปแล้วผมใช้คำว่าของโลกแล้วนะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีสิ่งที่มันเสริมเข้ามาจากการปลูกป่าจากการทำเกษตรแบบเนี้ยก็คือที่นี่อากาศดีอากาศบริสุทธิ์จุลทรีย์ที่นี่ก็เป็นจุลทรีย์ที่ค่อนข้างดีจุลทรีย์ธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รสชาติของผลไม้หรืออาหารที่เนี่ยอร่อยโดยที่บอกเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะต้องเชิญทุกคนลองทานลองอะไรดูเนาะอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีความเป็นครีมมี่เป็นมีกลิ่นดอกไม้แล้วก็จะไม่ร้อน

0: ฟังฟุ้งฟิ้งเหรอฟังฟุ้งฟิ้งฟังฟิ้นฮะฟังฟิ้นอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็จะพยายามจะบอกกับลูกค้าของเราหรือกับคนที่มาเยี่ยมเยือนเราว่ามันไม่เหมือนที่อื่นแล้วเนาะไม่เหมือนที่อื่นแล้วทีนี้ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันก็รอให้พวกท่านนี่แหละมาพิสูจน์รอให้พวกท่านทั้งหลายนี่แหละมาพิสูจน์ว่ามันจริงอย่างที่ผมว่าไหมตอนนี้ด้วยอายุอานามของผมก็จะถึงจะใกล้60แล้วแต่ผมก็มีทายาทที่เป็นน้องเล้งแล้วก็น้องเหลาก็มารับช่วงกิจการต่อไปก็อาจจะเห็นผมน้อยลงน้องเห็นพี่ไก่น้อยลงเพราะว่าก็มีภาระอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมีพ่อที่ต้องดูแลต้องอะไรงั้นก็พยายามจะถ่ายทอดให้น้องเล้งเต็มที่จากที่นี่นะพยายามถ่ายทอดให้น้องเล้งเต็มที่ก็น่าจะต้องฝากทุกท่านแหละทุกท่านไว้ช่วยดูแลน้องเขาด้วยมีอะไรก็ให้คำแนะนำน้องเขาด้วยเนาะที่นี่ก็เป็นมิตรกับทุกคนอย่างเช่นประโยชน์สูงสุดเลยที่พ่อเคยบอกเราไว้อะที่พ่อที่อยู่บนสวรรค์อะเคยบอกเราไว้อะว่าให้และได้รับเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์โดยตรงเลยผมมาเศรษฐศาสตร์มองเทพลุงคนนั้นน่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์จุฬาซึ่งก็เทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเพื่อความเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันผมก็เคยว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเนาะว่าพ่อพูดไว้ว่าให้แล้วได้รับเนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะผมเชื่อว่าให้แล้วหมดแล้วก็มีวันจริงเรื่องมันก็เกิดขึ้นในปฏิทินของพ่อที่มีเรื่องอ่ะที่ว่าเรื่องโรคระบาดวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องของโควิดขึ้นมาที่นี่ชัตดาวน์เลยล็อกดาวน์ชัตดาวน์ปิดหมดเลยผมสวนแห่งนี้เลี้ยงชุมชนที่นี่ได้ทั้งชุมชนเลี้ยงชาวบ้านได้หมดเลยถ้าอย่างที่ท่านเห็นเลยนะผักกูดใบชะพลูส้มโชกุนทุเรียนปีกล้วยกล้วยเล็บมือหน่อกล้วยหยวกกล้วยหัวมันคือเราไม่มีข้าวให้เขากินไงแต่เรามีคาร์โบไฮเดรตต้นไม้เกือบทุกต้นที่เนี่ยถูกฝังหัวมันไว้ใต้ต้นหมดเลย
1: ไม่ใช่ลูกฝังระเบิดนะ
0: ไม่ครับเป็นหัวมันก็เราทีนี้เราเห็นคนเยอะเราก็ฝังไอ้ที่หัวมันใหญ่ๆที่เขาเรียกอะไรนะมันมือเสือที่หัวประมาณ7 โล 8 โล 10 โลนะถามว่าเฮ้ยดูแล้วเหมือนกับไม่น่ากินแต่พอทำกินแล้วก็อร่อยก็คืออย่างน้อยก็เอาชีวิตรอดได้เนาะอย่างน้อยยังมีคาร์โบไฮเดรตเนาะส่วนโปรตีนทั้งหลายเลยผมปลูกต้นไม้นกมาจากไหนผมปลูกต้นไม้นกมาจากไหนกระรอกมาจากไหนสัตว์ป่าทั้งหลายถ้าบ้านเราเขาเรียกตะกวดแลนไก่ป่าไก่เถื่อนไก่ป่าตัวเดียวกันนะไก่เถื่อนแล้วก็พวกที่อยู่ในรูอะไรพวกต
2: ะ
0: กวดแย้แล้วก็เนี่ยหลากหลายเลยสำหรับผมเนี่ยมันคือสิ่งมีอาจจะเยื่อๆอาพันพรสำหรับผมเนี่ยมันคือสิ่งสวยงามสำหรับพวกท่านเนี่ยก็เหมือนกันมันคือสิ่งสวยงามเอาอย่างนกร้องเนี่ยนะอย่างเวลานกร้องเนี่ยท่านเข้ามาในที่เนี่ยแล้วมันสงบร่มเย็นแล้วได้ยินเสียงนกแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงนกขุนทองได้ยินนกนี่มันคือความสวยงามแต่วันหนึ่งล่ะวันหนึ่งถ้าเราลำบากเราไม่มีกินเราเกิดโรคระบาดหรือว่ามันอะไรนะความสวยงามมันกลายเป็นความสวยงามมันกลายเป็นอาหารแล้วผมปลูกป่าแล้วมันได้อะไรอ่ะว่ามันได้อาหารอ่ะแล้วผมปลูกป่ามันควรได้ป่าแล้วมันเป็นผลพลอยได้ที่มหัศจรรย์มากๆเป็นวันที่ผมปลูกป่าเนี่ยเริ่มปลูกป่าเนี่ยผมมีจินตนาการอยู่เรื่องหนึ่งว่าคือด้วยความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะเอาขี้เถ้าไม่ค่อยจะเอาถ่านเนี่ยแล้วก็ต้องมารับช่วงกิจการของคุณพ่อเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อกลัวมากที่สุดก็คือว่าแกกลัวว่าผมจะขายสมบัติของแกแกว่าจะขายที่ขายสมบัติของแกทีเนี้ยผมก็เลยไปเช็คสมบัติของคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยมีสมบัติอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ผมก็ไปเช็คแล้วประมาณเนี้ย790นะกติประมาณสัก10 หรือ 20นะในความรู้สึกของผมนะนี่ผมว่าตอนที่ผมไปเอาต้นไม้มาปลูกเนี่ยผมไปเอามาจากศูนย์พ่อพันธุ์ก้าไม้ชุมพรซึ่งเขาให้ฟรีเขาก็ไม่ได้คิดตังอะไรนะปล่อยฟรีผมมาคิดแบบง่ายๆเลยว่าสมมติว่าถ้าผมปลูกต้นไม้4 คูณ 4 เมตรใน1 ไร่เนี่ย4 คูณ 4 เมตรมันจะได้ต้นไม้100 ต้นต่อ1 ไร่แล้วถ้าสมมติว่า ต้นไม้มีมูลค่าที่ต้นละ 10,000 บาทควรเท่าไหร่คุณผมรู้อยู่คอยโดดจับไม่ดีนะเนี่ยผมคิดง่ายที่สุดเลยคิดจากความคิดของคนขี้เกียจคนที่มันไม่เอาอะไรเลยเนี่ยต้นไม้ 10,000 ต้นถ้าต้นละ 10,000 บาท100ล้านซึ่งตอนนั้นผมอายุ38ปีวันนี้ผมอายุ58ปีคือผมคิดไว้พอดีเลยว่า58ปีถ้าผมมี100ล้านเนี่ยผมชนะพ่อแล้วคือความเป็นไม่เอาความไม่เอาขี้เท่าไม่เอาฐานของผมมันก็จะถูกลบข้อคอรหาออกไปวันนี้ทุกอย่างสำเร็จตามความคิดผมแล้วสำเร็จไหมอย่างเงี้ยตอนเนี้ยท่านว่าต้นละหมื่นได้ไหมได้เนาะได้นะซึ่งนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยที่ผมคิดมาเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่ผมคิดมาแล้วก็วันนี้ก็พวกท่านก็เห็นด้วยสายตาของพวกท่านเองละที่นี่มีต้นไม้อยู่ไม่น่าต่ำกว่า 50,000 ต้นแต่ 50,000 ต้นไม่ใช่หมายความว่าต้นเท่านี้หมดแล้วก็ต้นละหมื่นที่นี่มีความมหัศจรรย์ว่าเมื่อกี้ตอนนี้ผมไม่ตีราคาถือว่าหมื่นนะที่นี่มีต้นไม้ต้นประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวมีให้ดูด้วยตาเปล่าจริงๆด้วยซึ่งมูลค่ามันไปเป็นต้นละเป็นแสนละ
2: ราคาของข้างอยู่ค่ะท่าน
0: เอาต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดและมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะ
2: ตอนนี้
0: ใครเดาออกมั้ยครับว่าต้นอะไรตอนนี้ครับที่ต้นแดงๆหน่อยนึงแล้วก็ใบพลิกๆอ่ะใบพิ้วๆพลิกๆอ่ะเนี่ยแล้วใบก็ชมพู่แล้ว

0: รูปประมาณนี้ครับความสวยความโตไม่อยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้แล้วน่าเสียดายนิดเดียวน่าเสียดายนิดเดียวว่ามาช้าไปที่หนึ่งถ้ามาเร็ววันนี้ที่หนึ่งได้กินด้วยอร่อยมากอร่อยมากหอมหวานอ่ะผมพูดเวอร์ไปไหมต้นเนี้ยต้นละแสนเนี่ยผมพูดเวอร์ไปไหม
1: ต้นไหนต้นน
0: ี้ครับต้นนี้ครับ
1: ต้นนี้ครับ
0: เนี่ยเนี่ยครับต้นนี้ที่ต้นแดงๆเนี่ยต้นนี
1: ้ต้นละแสน
0: วันนี้ถ้า
1: ชมพู่จะไม่กล้า
0: ใช่ยักษ์จะไม่กล้าวันนี้ถ้าท่านหัวหน้าอยากได้เนี่ยก็อาจจะมีสักต้นหนึ่งนะแต่ว่าคือที่ผมขายอยู่อ่ะผมขายอยู่ต้นละ 5,000 ก็ท่านลองดูดีว่ามันมีกี่ยอดคือถ้าจะเอาต้นนี้เนี่ยแสนหนึ่งไม่คุยไม่รู้จะคุยยังไงกันเนี่ยเมื่อผมเอายอด

ไอ้นู่นนั่งไอ้พ่อค้านั่งเฉยไอ้เราก็โทรพี่เนี่ยทุเรียนตัดได้แล้วพี่ทุเรียนตัดได้แล้วพี่ช่วยทีแหละเอาพี่เนี่ยผมจะขายแล้วโลนึงเท่าไหร่สักโลละ120ได้ไหมโลละ120ได้ไหมที่พี่ว่าไว้

ออกจากบ่วงนั้นถามว่าให้ผมคิดเพื่อไปสอบเป็นข้าราชการแบบพี่ตอนอายุ38เงี้ยมันคิดอะไรไม่ออกนี่มันคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันหมดทางคิดแล้ว

อาวุโสอะไรหลายๆท่านมาผมไม่พยายามจะอวยตัวเองแต่ก็ต้องอวยว่าผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อสั่งมาสิ่งที่พ่อบอกมาเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีนักการเมืองดังเอาไปใช้คำว่ามันคือวาทกรรมแต่สำหรับผมเศรษฐกิจพอเพียงมันคือลายแทงมหาสมบัติมันคือลายแทงมหาสมบัติแล้วมันเป็นลาย

0: ต้นไม้ต้นนี้ที่อายุ30ปีผมจะทำอะไรขายในราคาเท่าไหร่ผมไม่ท้าท่านทายเล่นๆ
1: ทำ
0: ลู
1: ก
2: ล
0: งจำปาลงจำปาถูกครับลงจำปาแล้วลงจำปาเนี่ย

0: มีแต่มูลค่าเพิ่ม
1: ครับสวัสดีครับผมน้องเล้งนะครับนายณภัทรมาภิวัฒน์ครับก็เป็นเกษตรกรรุ่นที่3ของสวนป่าเล้งเราครับก็พื้นที่เดิมดั้งเดิมตรงนี้ครับคุณปู่เป็นเจเนอเรชันที่1ซึ่งมาบุกเบิกในพื้นที่นี้ทั้งหมด200ไร่ซึ่งจะเป็นสวนกาแฟทั้งหมดซึ่งเป็นกาแฟเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็มันไม่ได้ราบรื่นโดยสวยหรูโดยกีบกุหลาบเราเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นพายุเกเมื่อปี2532หลังจากนั้นคุณพ่อก็เลยมาบูรณาการเป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวครับทุกอย่างก็อยู่ในรูปแบบของผลไม้เชิงเดี่ยวมาตลอดแต่ว่าคุณพ่อมองเห็นอนาคตครับว่าสวนทุเรียนเนี่ยอนาคตจริงๆหน้าปัจจุบันอะไรมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนและพื้นที่จะไม่ได้ตกทอดมาถึงผมคุณพ่อก็เลยตัวเอาไม้ป่านี่แหละครับเข้ามาใส่ซึ่งเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจซึ่งไม้ป่าเศรษฐกิจตัวนี้ก็เป็นพวกอาทิเช่นไม้จำปาทองไม้ตำเสาไม้กันเกาเป็นอีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งรูปแบบของรูปแบบสวนซึ่งผมก็เอามาตั้งชื่อว่าเป็นสวนป่าเลี้ยงเหลาแต่คำว่าเลี้ยงเหลาครับเป็นชื่อผมกับชื่อน้องชายคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งไว้ให้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีสวนด้วยซ้ำตั้งแต่ผมกับน้องชายก็เกิดมาส่วนผมครับมีหน้าที่มาเจเนเรตมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าผมได้รับคำหลายๆคำจากคนอื่นๆที่บอกว่าปลูกป่าแล้วได้อะไรปลูกสวนป่าแล้วกินอะไรปลูกสวนป่าแล้วมีรายได้อะไรวันนี้ผมได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ตอนนี้เราก็มาเปิดเป็นฟังก์ชันของบุฟเฟ่ต์ทุเรียนตั้งใจเปิดให้เป็นความให้คนข้างนอกครับมารู้จักผลไม้ในสวนเรามารู้จักซิงเกิลออริจินจากที่นี่สองก็คือตอนนี้ครับจะเป็นอาหารเป็นออเดย์เป็นอาหารมื้อกลางวันก็เป็นครัวสวนป่าเลี้ยงเหลาและเดี๋ยวอนาคตเราก็จะรันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็พ่วงไปเสาร์อาทิตย์ด้วยอนาคตครับที่นี่เราจะเวียนได้ตลอดทั้งปีคำว่าทั้งปีก็คือเป็นซีซันนิ่งของผลไม้จะมีทั้งทุเรียนเดี๋ยวปลายปีก็จะเจอเรื่องของกาแฟแล้วก็ส้มโชกุนแล้วก็จะเวียนกลับมาทุเรียนด้วยครับมันก็จะครบทั้งปีส่วนช่วงเมษาหน้าร้อนครับก็จะเป็นรูปแบบของไม้ดอกทั้งสวนเลยที่สวนนี้มีไม้ดอกไม่ต่ำกว่า100ชนิดเวลาดอกพร้อมกันทั้งหมดนะครับวันนี้เรามีตัวของการจัดการผึ้งเข้ามาด้วยการจัดการผึ้งก็คือว่าเราใช้ตัวผึ้งเป็นตัวชี้วัดว่าที่นี่ไม่มีสารเคมีแล้วเพราะผึ้งเซนซิทีฟต่อเคมีมากๆฉะนั้นถ้าผึ้งอยู่ได้ต้นไม้เราต้นสูงๆต้นเราต้นสูงๆมันทำให้การผสมเกสรของดอกทุเรียนอัตราติดมันมากขึ้นฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับเผื่อไว้มีโอกาสลงใต้มาเที่ยวสวนป่าเลี้ยงเหลากันครับขอบคุณครับ
2: สุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ร่วมลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองเกษตรนะครับแล้วก็มีพืชหลายตัวนะครับซึ่งเป็นพืชหลักนะครับที่ว่าจะมาสนับสนุนส่งเสริมนะครับกาแฟก็พยายามที่จะทำให้ครบวงจรนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวของชุมพรเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างกล้วยนะครับกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองที่ส่งไปขายญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะให้เกษตรกรนะครับได้ปรับปรุงพันธุ์นะครับโดยการหาพันธุ์

0: เยื่อนะครับเพื่อมาเพิ่มนะครับให้เกษตรกรแล้วก็เกษตรกรได้ผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับและที่นี้ก็เป็นส่วนเลี้ยงเหลานะครับเป็นวรรณเกษตรนะครับที่มีการปลูกแบบผสมผสานนะครับคนที่คิดนอกกรอบนะครับทำการเกษตรแบบแนวใหม่นะครับไม่อิงในเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับก็พยายามที่จะบูรณาการนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่กรมส่งเสริมเข้าไปร่วมก็คือในเรื่องของน้องเล้งนะครับซึ่งเป็นลูกของเจ้าของสวนนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับที่ไปอบรมเป็นยังสมาร์ทนะครับเพื่อที่จะกลับมาพัฒนากลับมาต่อยอดในเรื่องของสวนของพ่อนะครับในเรื่องของกาแฟก็ดีเข้าไปในเรื่องของการประกวดกาแฟได้รางวัลมาด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาเพื่อที่จะให้สินค้าในสวนเล้งเหลามีคุณภาพและก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับ
1: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: คุณผู้ฟังครับเราได้การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการ Thai Shop In Shop ผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ธนาสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้งสองเพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่าก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับปีคองร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมานะครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหนึ่งโครงการนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องสุภฤกษ์ทองฤดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีสังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก็ เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงงทำงานอะไรยังไง
0: จะมาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะอ่ะติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่าเขาจะตกช่วงไหนวันไหนนะคะ
0: นะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการให้อย่างเรียกว่าเฝ้ารอกันไว้นะครับสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องบอลโลกไปนะครับโอ้โหมีคนทายกันเข้ามาสเปนหรือว่าจะเป็นอะไรนะอาร์เจนตินานะครับอันนี้พี่ดนเนี่ยบอกว่าสเปนแน่นอนนะครับใครเชียร์ใครใครอยากจะร่วมทายผลบอลโลกกับพวกเรานะครับก็ทายกันเข้ามาได
1: ้คุยกันมาได้
0: สเปนอาร์เจนตินาสองประเทศนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้มีการชิงรางวัลเหมือนหลายหลากหลายหลากหลายสำนักข่าวนะ
1: ก็มีหลากหลายสำนักข่าวนะที่เขาออกมาจะชิงรางวัลแต่ว่าก็ยังไงก็ได้นะเอาให้ถูกกฎหมายแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้พี่พรพนาบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะครับพิธีกรคู่หูสำหรับถนนดนตรีก็มาเจอกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่พรพนานะครับแล้วก็โอ้โหสวัสดีน้องป่าน้องโดนัทด้วยสุขกายสุขใจทั้งสองท่านจากป้าวันดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่จำลองบอกว่าสวัสดียามเช้าวันนี้รับฟังที่วัดเผาเคืองนะครับวัดเผาเคืองที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเสียงชัดเจนดีอากาศนี้อากาศเช้านี้ดีนะครับโอ้โหป้าไม่รู้ป้าไม่ดูบอลนะ
1: ไม่เป็นไรติดตามข่าวยามเช้าก็ได้
0: ติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการมาอัปเดตนะคุณพืชแก้วพิบูลเนี่ยเขาชอบติดตามมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการผลักดันสินค้าไทยให้ไปทำการตลาดที่ฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister Thai PrivateSector Luncheon นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการร่วมกับผู้บริหารต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับกว่า140คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะครับจากอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้ไปพูดคุยกันที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านนายกบอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยทางรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศและก็ภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับขอให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการเป็นลู่ทางในการลงทุนให้เอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดรวมถึงไม่เพียงแค่ในตลาดจีนนะครับก็คือจะมุ่งต่อไปยังตลาดโลกเลยนะครับซึ่งช่วงท้ายท่านนายกก็มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนของไทยทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนเนี่ยคือผู้สร้างความสำเร็จหากเราทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นประโยคที่ทางท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการไทยภาคเอกชนในประเทศจีนแล้วก็จริงๆนะถ้าสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในจีนถ้าสมมติว่าเราแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานรากเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปถึงเวอร์ไวระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมภาคเอกชนนะครับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่วันที่17ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบใหม่ที่มีการลงทะเบียนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะใครไม่ได้สิทธิ์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้
0: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับอย่างกรณีที่คุณมีชื่อในการจดทะเบียนรถยนต
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรถยนต์มากกว่า1คันนะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ตรงกับในรถนี
1: ้
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะทำยังไงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
0: หรือว่าอาจจะต้องได้รับการเยียวยาไทยช่วยไทยพาสแทน
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเขาเริ่มเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็แก้ไขข้อที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะสามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางนะคะที่รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกเอาไว้ก็จะมีทางแอปของโครงการนะคะ
0: ค
1: ก็จะมีแอปเซิร์ชได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้นะคะทั้งกรุงไทยออมสินธกสนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะเลือกเอาได้เลยผ่านทั้ง5ช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะถ้าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าบางทีเอกสารตกหล่นหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสิทธิ์ในการพิจารณาได้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านรองโฆษกนะคะท่านก็ยังบอกว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ขอทบทวนเนี่ยยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเช่นเดิมนะคะซึ่งหลักเกณฑ์โครงการเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก่อนหน้านี
0: ้
1: เขามีการยกเลิกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ในการนำชื่อบิดาบรรดาไปลดหย่อนภาษีอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้แล้ว
0: หรือว่าผู้ที่เป็นหนี้เกษตรกร
1: ถูกต้องไม่นับรวมด้วย
0: ก็ไม่นับรวมตรงนี้ไปนะครับก็เป็นเกณฑ์ใหม
1: ่
0: นะสำหรับปีนี้นะครับที่จะต้องเอามาพิจารณากันแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่หลุดสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการใหม่มาสนับสนุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับว่าคนเก่าเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40แทนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเยียวยากันไปนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดระบบให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั้นนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได
1: ้
0: นะครับก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะต้องมีการประชุมกันลงมติกันก่อนนะครับยังมีเวลาในส่วนของอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์น
1: ะ
0: ครับในการที่จะรอสำหรับการทำระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถยังใช้ได้นะนะครับ 1,000 บาทนะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรของตัวเองเนี่ย ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าธงฟ้าร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่ายังช่วยเหลือกันนะรัฐบาลก็ยังมีการส่งเสริมเยียวยาในช่วงของที่เรียกว่าข้าวของแพงอยู่นะค่าครองชีพที่จะต้องปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าสิทธิ์ในรอบนี้กับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะครับ
1: ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคือหลายคนก็บอกว่า เหตุผลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรืออะไรก็ตามนะคะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดูความเป็นจริงหน่อยหมายถึงว่าคือก็อาจจะมีรถยนต์แต่ว่าในสภาพความเป็นอยู่อะค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเดือนละ300เนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่มันช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยอยากจะให้ทบทวนสิทธิ์ลองดูชีวิตความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็ตามนะคือทางรัฐบาลเขาก็มีเกณฑ์ในการที่จะดูคุณสมบัตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะตกหล่นตรงไหนหรืออาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้ท่านที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ขอพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่หน่อยว่าเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะให้รัฐบาลทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
0: หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับผู้ที่รับผลกระทบจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องเอาไปรับฟังนะครับนี่อย่างพี่สุกลสกลนะครับบอกว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ารัฐแจ้งว่ามีรถยนต
1: ์
0: งงไหมเพราะผมไม่เคยมีรถยนต์เลยแย่มากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่มีคน
1: อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
0: มีคนเอาชื่อของพี่สกลเนี่ยไปจดทะเบียนหรือเปล่าต้องไปเช็คนะเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันนะน้องป่านนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับว่าผู้ที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าเอาชื่อเราเนี่ยไปจดทะเบียนรถยนต์ทำให้เราคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูน้องป่านเนาะ
1: ใช่
0: นะครับที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยไม่เคยมี
0: ครับ
1: คือเราก็เลยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีการครอบครองรถยนต์นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะทั้งนี้ค่ะจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือเขากำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีนะคะรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะจากการรับคำร้องเบื้องต้นเนี่ยคือพบหลายปัญหาเลยอย่างเช่นบางรายเนี่ยเคยมีรถยนต์แล้วขายเคยมีรถยนต์แล้วขายไปแล้วใช่แต่ว่ารถแบบเป็นโอนลอยๆอ่ะคือยังไม่มีชื่อเจ้าของ
0: ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นการโอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นตามระบบ
1: นั่นแหละตรงนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็บางรายเนี่ยรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่อัปเดตไงมันยังไม่มีการปรับปรุงแบบนี้นะคะบางรายขายรถให้ญาติแต่ว่าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นญาติกันตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์นะ
0: ค
1: ือหรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะคือเหตุผลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี
0: ่
1: ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีเหตุผลที่กล่าวมาไหมในเรื่องของรถยนต์นะคะ
0: ค
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกนะคะประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนำปัญหารวบรวมเสนอต่อกระทรวงการคลังนะคะโดยด่วนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขนะคะย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถขอคำแนะนำได้ฟรีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างที่บอกเลยนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ5ช่องทางด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปยื่นผ่านทางธนาคารของรัฐ5แห่งได้เลยนะคะไปตรวจสอบได้นะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเอเรื่องของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิ์มันเป็นในกรณีไหนกันแน่นะคะจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังเขาพิจารณาเกณฑ์ใหม่
0: ถูกต้องไปตรวจสอบฟรีนะครับจะได้เป็นการเช็คสิทธิ์ของเราด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปทำตอนนี้ได้ไหมจริงๆคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดเกณฑ์แล้ว
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาไปแล้วเราก็มีการย้ำเตือนกันตลอดนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็มีการสะท้อนกันออกมานะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าเกณฑ์ในรอบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเกณฑ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมีการเข้ากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราไหมนะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นการเยียวยาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมคนละครึ่งพาสถ้าสมมติว่าได้รับการเยียวยาแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงินมันก็จะมีการย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะดูแบบอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลายๆคนปัจจัยก็แตกต่างกันไปนะคร
1: ับ
0: ก็เข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิทธิ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่างๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยื่นในส่วนของการอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคม2569น้องปานบอกไปก็เช่นเดียวกันนะครับกรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรถฟรีนะครับจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันอุทธรณ์กันอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวย้ำเช้าแล้วก็ช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสกิลบริดจ์ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับ ที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแล้วครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35%ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรดดีครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจ ยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5ล้าน4แสนคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหาคมกันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60-40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว

ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถจะดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือครับผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งครับที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:54 นะครับกับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับยังอยู่กับตัวนัทแล้วก็สายป่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงสะท้อนสำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมาก
4: ๆ
3: นะครับทั้งในช่องข่าวยามเช้านะครับเพจข่าวยามเช้ารวมถึง TikTok ของพวกเราด้วย
4: น
3: ะทั้งโดนัทแล้วก็สายป่านเองนะครับก็อย่างที่บอกคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายคนนะครับก็มีการบอกข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบางคนเนี่ยก็คือมีบอกว่ามีการมีสินเชื่
4: อ
3: เกิน 100,000 บาทก็คือโดนตัดนะโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปม
4: ี
3: รถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีขายรถไปแล้วบ้างล่ะนะครับอะไรหลายๆอย่างคือหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทางหลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับมานะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของการยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเหตุผลว่าเหตุผลเนี่ยขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้แก้แล้วเราก็จะได้ไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้อุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรอผลอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยืนยันนะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการคัดกรองคนที่จนจริงๆเป็นตัวจริงที่จนเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ามีอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับประชาชนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องมีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังครับคุณลวรนแสงสนิทนะครับมีการเปิดเผยว่าจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้นะครับปี2569เนี่ยก็ผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับ18ล้านกว่าคนก็ผ่านไปแค่9ล้าน5แสนคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถลดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เกี่ยวกับประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่ากรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยกลับได้สิทธิ์กันทั้งบ้านนะครับคุณลวรนกล่าวว่าในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จนที่สุดนั้นในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วและก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการที่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายตามลำดับต่อไปนะครับเช่นมีการประสานกับทางกระทรวงพม.แล้วก็ในส่วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูแลกลุ่มเปราะบางประชาชนที่มีความยากจนที่สุดเป็นระดับแรกก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะครับก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ลดหลั่นกันไปเช่นในส่วนของพม.จปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขอให้เป็นกลุ่มที่ดูแลคนที่จนที่สุดนะครับอันนี้ทางคุณลวรนก็มีการกล่าวไว้นะครับ
4: ค่ะซึ่งคุณลวรนยังบอกอีกว่าไอ้ความแม่นยำในการคัดกรองสิทธิ์เนี่ยคือยอมรับเลยว่า18ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ
3: ่
4: อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็มองว่าในมุมหนึ่งก็เป็นมุมที่ดีนะที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทโนมินีถือครองที่ดินรถยนต์หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะแต่ถ้ามันเป็นชื่อเราอะนะตรงนี้มันก็น่าสงสัยนะคะก็มีหลายท่านนะที่เป็นเสียงสะท้อนอย่างบางท่านที่วันนั้นที่มีการออกมาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันเงินฝากในบัญชี 100,000 บาท
3: อ่
4: ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินก้อน 100,000 บาทเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ตอนจัดงานศพตนเองไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนะคะไม่มีรายได้ยังต้องอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเดือดร้อนของ ของผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันหรือเปล่านะคะ
3: ครับ
4: ส่วนอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเดินทางมายื่นอุทธรณ์หลังจากถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีฉลากออมสินนะฉลากธกส.ซื้อเก็บไว้นานแล้วแทบจะลืมแล้วแหละว่ามีอยู่นะคะแต่ว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชนในกรณีเกณฑ์ต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะ
3: นี่มีคุณชัยนาถามมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้ไปสมัครที่ธนาคารใช่ไหมเขาจะทำให้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าประกาศผลออกมาว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสมาเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์แทนนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวยามเช้าพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนะครับส่งต่อให้กับพี่นุ่มนิ่มคณิษฐาแล้วก็พี่เฟิร์สธราวุฒินะครับสำหรับข่าวภาค 7:00 นวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: ค่ะและปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของ